การคูณแล้วก็การหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับเราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละในวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะต้องเขียนแสดงวิธีทำแสดงวิธีคิดออกมาได้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่ครูจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปครับจะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับก่อนอื่นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนจำนวนคละกันก่อนครับทีนี้เดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังครับในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับ

0: ครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง5เศษ1ส่วน7วาความยาว12เศษ1ส่วน4วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวาเมื่อเรียนครับครูถามเมื่อเรียนก่อนในขั้นของการวิเคราะห์โจทย์นะครับอันดับแรกเราก็จะต้องทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับคุณครูถามเมื่อเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามสำหรับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับเมื่อเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา
0: ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวานั่นเองต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเมื่อเรียนต้นทางและปลายทางครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ

0: เก่งมากครับนักเรียนก็คือที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง5เซน1ส่วน7วาความยาว12เซน1ส่วน4วานะครับเมื่อเราได้ทำความเข้าใจโจทย์แล้วเราก็จะมาลองวางแผนนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบในข้อนี้อย่างไรอันดับแรกครับนักเรียนอาจจะใช้การวาดรูปได้ไหมครับวาดรูปออกมาได้ไหมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างแล้วก็ความยาวสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมอะไรครับที่เราได้เรียนมา1สี่เหลี่ยมจัตุรัส2สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวของทุกด้านจะเป็นยังไงครับจะเป็นความยาวที่เท่ากันแต่ในที่นี้ความยาวในแต่ละด้านเท่ากันไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันก็จะมีความกว้างกับความยาวนะครับนักเรียนคิดว่ารูปที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดครับน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไร
1: ผืนผ้า
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับเราก็อาจจะลองวาดรูปออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับอันนี้ครูจะลองจำลองวาดรูปออกมานะครับอาจจะไม่เป๊ะมากแต่นักเรียนอาจจะสามารถสเก็ตภาพหรือว่าวาดรูปออกมาได้คร่าวๆทีนี้ความกว้างนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะมีความยาวที่เป็นด้านกว้างแล้วก็ความยาวที่เป็นด้านยาวถ้าด้านที่สั้นก็จะเรียกว่ากว้างจำได้ไหมครับจำได้เราเรียนไปตอนป.4นะครับก็จะเป็นกว้างนี่นะครับด้านที่ยาวกว่าก็จะเรียกว่าด้านยาวเห็นไหมครับครูถามนักเรียนว่าจากที่เราได้เรียนกันมาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่คืออะไรครับ
1: กว้างคูณยาว
0: กว้างคูณยาวนั่นเองเก่งมากๆครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราจะนำความกว้างนะครับนี่คูณกับความยาวกว้างคือเท่าไหร่ครับ
1: กว้างคือ
0: จากโจทย
1: ์
0: 5เศษ1ส่วน7แล้วความยาวล่ะครับมีความยาวเท่าไหร่เอ่ย12เศษ1ส่วน4อย่างที่ได้บอกไปครับเราจะนำความยาวของด้านกว้างคูณความยาวของด้านยาวกว้างคูณยาวเราก็จะนำ5เศษ1ส่วน7ไปคูณกับอะไรครับ
1: ไปคูณกับ12เศษ1ส่วน4
0: ไปคูณกับ12เศษ1ส่วน4นั่นเอง

0: นี่เห็นไหมครับหน่วยของพื้นที่ก็หน่วยเป็นตารางวานะครับเนื่องจากความยาวของเรามีหน่วยเป็นวาถูกต้องไหมครับดังนั้นพื้นที่ก็จะต้องเป็นตารางวาเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าน่าจะเขียนได้เป็นอย่างไรครับ
1: 5 เศษ 1 ส่วน 7 คูณ 12 เศษ 1 ส่วน 4
0: ก็เป็น5 เศษ 1 ส่วน 7 คูณ 12 เศษ 1 ส่วน 4ก็เขียนไปนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็คือในส่วนของการวางแผนนะครับในขั้นของการทบทวนนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ออกมาแค่นี้แหละครับว่าถ้านักเรียนได้ลองอ่านโจทย์แล้วจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันบ้างครับข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์ดังๆให้ครูฟังเลยครับเริ่มเลยครับ

0: เขาบอกว่าแม่ค้ามีน้ำตาลทรายยี่สิบสี่กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงนะครับสถานการณ์พวกนี้จริงๆแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับสำหรับร้านค้านะครับที่อาจจะเป็นร้านค้าขายส่งน้ำตาลเขามีน้ำตาลในปริมาณที่มากๆเขาอาจจะต้องแบ่งเป็นถุงใช่ไหมครับเพื่อที่จะขายปลีกให้กับคนที่จะเข้ามาซื้อนั่นเองทีนี้สถานการณ์เป็นน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมในที่นี้โจทย์เนี่ยเป็นในเรื่องของเศษส่วนอาจจะทำให้นักเรียนเป็นไงครับอาจจะยังมองภาพไม่ออกถูกต้องไหมเพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยจะไปเจอในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยก็อาจจะมีน้อยนะครับดังนั้นอย่างที่ครูได้เคยบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไปเราอาจนะครับจะเปลี่ยนโจทย์นะครับในใจว่าลองเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นจำนวนนับไหมนะครับหรือว่าจำนวนนับถ้าเป็นตัวเลขที่เยอะๆเนี่ยเราลองเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขที่น้อยลงมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราจะบวกลบหรือว่าคูณหรือว่าหารนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูถามนักเรียนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คืออะไรนักเรียนตอบมาครูดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุง
0: จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงแล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
1: แม่ค้ามีน้ำตาลทรายยี่สิบสี่กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัม
0: ครับสำหรับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้ามีน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงนักเรียนครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้มันอาจจะทำให้นักเรียนนะครับมองภาพยากนิดนึงดังนั้นเราลองเปลี่ยนโจทย์เป็นตัวเลขที่น้อยๆแล้วลองเปลี่ยนเป็นจำนวนนับดีไหมครับเผื่อเราจะวิเคราะห์ออกมาได้ง่ายขึ้นคุณครูจะลองนะครับเปลี่ยนโจทย์เป็นถ้าแม่ค้ามีน้ำตาลทรายสัก6กิโลกรัมนี่นะครับเป็นถุงใหญ่ๆเลยลองนะครับเป็น6กิโลกรัมนี่แบ่งใส่ถุงถุงละสัก2กรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงการแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมหมายความว่ายังไงเราก็จะตักจาก6กิโลกรัมนี่แหละครับออกมาเป็นถุงที่1ที่มีน้ำตาลทรายอยู่กี่กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพอแบ่งเป็น2กิโลกรัมนะครับในถุงจะเหลือกี่กิโลกรัมครับ4ใช่ไหมเราก็จะแบ่งอีก1ถุงนะครับเป็นถุงที่2ก็ต้องมีเท่าไหร่ครับ2กิโลกรัมจะเหลือเท่าไหร่ครับในถุงใหญ่จะเหลือ2แล้วนะครับเราก็จะแบ่งออกมาอีกเห็นไหมครับอีกเท่าไหร่ครับ2กิโลกรัมหมดพอดีนะครับดังนั้นจาก

0: ใหม่นะครับที่ครูได้ให้นักเรียนลองวิเคราะห์จะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงครับ
1: 2ก
0: ิโลกรัมกี่ถุงครับจะได้3ถุงนั่นเองเห็นไหมครับเป็นการแบ่งเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าถ้าโจทย์ที่ครูได้ยกให้นักเรียนมาครับ3ถุงเนี่ยได้มาจากอะไรครับ
1: นำ
0: 6ไปหารด้วย2เห็นไหมครับก็คือนำจำนวนน้ำหนักนะครับนำน้ำหนักของน้ำตาลทรายทั้งหมดเนี่ยมาหารใช่ไหมครับหารด้วยอะไรหารด้วยน้ำหนักของน้ำตาลทรายแต่ละถุงที่ต้องการแบ่งนั่นเองดังนั้นนักเรียนคิดว่าจากโจทย์นะครับข้อที่2นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะใช้การอะไรครับการหานั่นเองแล้วเขียนออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้
1: 24
0: หารด้วย1 1 2เป็น24หารด้วย1เศษ1ส่วน2นั่นเองอย่างที่ได้บอกไปครับเราก็จะนำน้ำหนักของน้ำตาลทราย24กิโลกรัมนำไปหารด้วยน้ำหนักของถุงแต่ละถุงใช่ไหมครับที่เราต้องการแบ่งนั่นเองเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนจากทั้ง2ข้อนะครับข้อที่2ที่ครูบอกนักเรียนไปบางคนอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับเราอาจจะลองมองเป็นตัวเลขที่ใกล้ตัวมองเป็นตัวเลขที่ง่ายๆอาจจะทำให้เราเข้าใจโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนแล้วก็พร้อมตรวจสอบคำตอบได้ด้วยครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างโจทย์ปัญหานะครับการคูณแล้วก็การหารให้นักเรียนได้ลองแสดงวิธีหาคำตอบกันเริ่มจากตัวอย่างที่1ก่อนครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ1รอบ
1: ครูมี
0: ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าครูมีดินสอ50แท่งแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเนี่ยกี่แท่งนะครับเพื่อนเรียนครับถ้าเราได้ลองวิเคราะห์โจทย์สำหรับข้อนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: ครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกกี่แท่ง
0: เขาถามว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเนี่ยกี่แท่งสิ่งที่โจทย์บอกเลยครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
2: โจทย์บอกว่าครูมีดินสอ50แท่งแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกเศษ4ส่วน5ของดินสอที่
0: นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเนี่ยเศษ4ส่วน5ของดินสอที่คุณครูมีและครูมีดินสอเท่าไหร่ครับจำนวน50แท่งเดี๋ยวครูจะแสดงโดยใช้ภาพให้นักเรียนได้ลองสังเกตครับนี่นะครับครูจะยกภาพที่มีดินสอจำนวน50แท่งครับเห็นไหมครับ50แท่งทีนี้50แท่งนี้ก็คือเป็นดินสอที่ครูมีแต่แจกให้นักเรียนไปเนี่ยเศษ4ส่วน5ของดินสอที่คุณครูมีดังนั้นนะครับเราจะแบ่งดินสอ50แท่งเนี่ยออกเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 5
0: กลุ่มใช่ไหมครับเมื่อแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วนักเรียนคิดว่าแต่ละกลุ่มจะมีดินสอกี่แท่งครับ10แท่งเก่งมากๆครับเห็นไหมครับครูจะแบ่งดินสอออกเป็น5กลุ่มแต่คุณครูแจกดินสอไปกี่กลุ่มครับ
1: 4
0: กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มนี่เห็นไหมครับแจกให้นักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีก็คือแจกไป4กลุ่มจากทั้งหมด5กลุ่มถ้านักเรียนสังเกตโดยใช้ภาพนี้บางคนได้คำตอบเลยไหมครับ
1: ได้

0: ามนักเรียนก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีคิดกันนักเรียนคิดว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบถูกเนี่ยไปทั้งหมดกี่แท่งครับ40แท่งนั่นเองเห็นไหมครับก็คือ4กลุ่มละ10ใช่ไหมครับมี4กลุ่มก็เป็น40แท่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าจะได้40จริงๆหรือเปล่าถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรให้นักเรียนพิจารณาจากตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าแจกให้นักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของคืออะไรครับของคือคูณใช่ไหมนำไปคูณกับเท่าไหร่คูณกับดินสอที่ครูมีดินสอที่ครูมีเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: มี5 10แท่งเวลาเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนเป็นเศษ4ส่วน5คูณดินสอที่ครูมีก็คือ5 10เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันครับเริ่มจากบรรทัดแรกยังจำได้ไหมครับเรานำสิ่งที่โจทย์อะไรครับ
1: สิ่งที่โจทย์ถาม
0: บรรทัดแรกนำสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์ถามลงมาเขียนครับบรรทัดแรกเอาใหม่ครับตอบดังๆครับบรรทัดแรกเราจะใช้สิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์บอกลงมาเขียนครับ
1: ส
0: ิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองสิ่งที่โจทย์บอกนะครับประโยคแรกก็คือครูมีดินสอกี่แท่งครับ50แท่งต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกอะไรครับแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาถูกเนี่ยเท่าไหร่ครับเป็นเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีนะครับครูแจกดินสอไปเท่าไหร่ก็อย่างที่เราเคยทำไปเราก็จะเอาสิ่งที่เราเขียนในประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนถูกต้องไหมครับก็เป็นเศษ4ส่วน5คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ50แล้วเราก็คิดออกมานักเรียนครับเศษ4ส่วน5คูณกับ50ครูถามนักเรียนว่าอยู่ในเรื่องที่เราได้เรียนมาเนี่ยอยู่ในเรื่องอะไร
1: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
0: การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรก
1: นำตัวเศษ
0: ในที่นี้คือ4ไปคูณกับจำนวนนับจำนวนนับคือเท่าไหร่ครับ
1: 50
0: นี่เห็นไหมครับนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมเห็นไหมครับเราก็จะนำ4ไปคูณกับ50ส่วนตัวส่วนคงเดิมคือส่วน5นักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้มีไหมครับ
1: มี
0: นำอะไรดีครับนักเรียนบางคนบอกว่าจับคู่50กับ5นำจำนวนใดมาหารครับ
1: น
0: ำ5มาหารได้นี่นักเรียนปลายทางสังเกตไปพร้อมกันเลยนะครับ5นำมาหาร5ได้เท่าไหร่เอ่ย ได้1 5นำมาหาร50ได้10ก็เหลือ4คูณกับ10มีค่าเท่ากับ40แท่งนั่นเองตรงกับที่เราได้ลองใช้ภาพไหมครับในการแสดงวิธีคิดนะครับดังนั้นเราก็สรุปคำตอบสักนิดหนึ่งว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูก40แท่งครับนี่เราก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยครับทีนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราได้ทำการหาคำตอบก็คือการอะไรครับดำเนินตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบทีนี้ในที่นี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตดูนักเรียนครับมีดินสออยู่50แท่งเนี่ยเราแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กี่แท่งครับจะได้กลุ่มละ10แท่งก็คือนำ50มาหารด้วย5มีค่าเท่ากับ10นะครับนำไปแจกให้นักเรียน4กลุ่ม1กลุ่มมี10แท่งถ้า4กลุ่มก็ต้องนำ4ไปคูณกับ10มีค่าเท่ากับ40แท่งนั่นเองแล้วคำตอบที่เราหามาได้เป็น40มั้ยครับ40แท่งดังนั้น40แท่งนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับผ่านมั้ยครับข้อนี้ผ่านนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ในข้อที่2กันนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังดังๆพร้อมกันเลยครับ

จทย์บอกว่าร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรจะได้ทั้งหมดกี่ผืนคุณครูคิดว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับเมื่อต้นชั่วโมงไหมครับคล้ายๆไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อะไรครับในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนตอบมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าการหารนี่เห็นไหมครับใช่แล้วนะครับเราจะใช้การหารนั่นเองก็คือเราจะนำผ้าดิบนะครับความยาวของผ้าดิบทั้งหมดที่เป็น23เศษ2ส่วน5เมตรเนี่ยนำมาหารใช่ไหมครับหารด้วย1เศษ3ส่วน10ซึ่งเป็นความยาวของผ้าเช็ดรถแต่ละผืนที่ต้องการตัดนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบดูนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบออกมาได้เลยนะครับลองได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับจากโจทย์ที่นักเรียนได้อ่านนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ย
1: จะได้ทั้งหมดกี่ผืน
0: จะได้ทั้งหมดกี่ผืนนะครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับ
1: ร้านค้ามี5หีบยาว23เศษ2ส่วน5หีบนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตร
0: เก่งมากครับนักเรียนร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์แล้วทราบแล้วว่ามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนักเรียนเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรครับสำหรับข้อนี
1: ้23เศษ2ส่วน5หาร1เศษ3ส่วน10
0: เก่งมากครับเป็น23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3ส่วน10ครับเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเริ่มจากบรรทัดแรกครับบรรทัดแรกนี้เราจะนำสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์อะไรครับสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนนั่นเองเริ่มจากสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแรกคืออะไรครับร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรต่อไปครับโจทย์บอกอะไรเราอีกครับนำมาตัดเป็นผืนละ1เศษ

0: 3ส่วน10เมตรและบรรทัดสุดท้ายครับบรรทัดต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามอะไรครับจะตัดได้กี่ผืนนั่นเองแล้วก็เขียนว่าจะตัดได้เรานำสิ่งที่เราวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วนะครับลงมาเขียนเป็น23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3ส่วน10ครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนคละอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับเก่งมากครับเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจึงนำมาหารกันเมื่ออยู่ในรูปของเศษเกินเราก็ใช้การหารเช่นเดียวกันกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับนี่นะครับเปลี่ยนได้เป็นเศษ117ส่วน5หารด้วยเศษ13ส่วน10ผืนนะครับมีใครเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เท่ากับคุณครูบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับโอ้โหเก่งมากๆครับเอามือลงครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันกับคุณครูเลยต่อไปครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับส่วนกลับของอะไรครับเศษ13ส่วน10ก็คือเศษ10ส่วน13นั่นเองทีนี้นักเรียนช่วยครูพิจารณาหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้บ้างคู่แรกเริ่มจากอะไรดีครับ5กับ10เราจะนำอะไรดีนำ5มาหาร117กับ13เรานำอะไรครับ
1: 3
0: นำ13มาหารได้นี่นะครับ5นำมาหาร5ได้1 5นำมาหาร10ได้2 13นำมาหาร13ได้1นักเรียนครับ13เมื่อนำมาหาร117ได้เท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย
1: ได
0: ้9นั่นเองเก่งมากๆเลยครับเราก็จะเหลือนะครับ9นำมาคูณ2มีค่าเท่ากับ18ดังนั้นข้อนี้นะครับจะตัดได้ทั้งหมดกี่ผืนเลย
1: 18
0: ผืนนะครับนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขท้ายด้วยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับนี่ครูจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับนักเรียนสังเกตครับผ้ายาว23เศษ2ส่วน5เมตรนะครับถ้าตัดผืนละ1เมตรเราก็จะได้ประมาณ23ผืนกับเหลือเศษผ้าอีกเล็กน้อยถูกต้องไหมครับแล้วคุณครูถามนักเรียนต่อแล้วถ้าตัดผืนละ2เมตรอะไรครับจะได้ผ้ากี่ผืนถ้าตัดผืนละ2เมตรจะได้กี่ผืนจะได้ประมาณ11ผืนแล้วก็เหลือเศษผ้าอีกเล็กน้อยถูกต้องไหมครับเหลืออีกเล็กน้อยแสดงว่านะครับที่เราจะต้องตัดเป็น1เศษ3ส่วน10ก็คือเราจะตัด1เมตรกับกว่า1กว่ากว่าดังนั้นก็จะต้องอยู่ในช่วง11กับ23เห็นไหมครับจะต้องมากกว่า11แล้วก็น้อยกว่า23ซึ่ง18ผืนที่เราหามาได้เนี่ยอยู่ในระหว่างนี้ไหมครับอยู่ระหว่างนี้ไหมอยู่ระหว่าง11และ23ดังนั้น18ผืนเนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิสรุปนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหากันสักนิดนึงการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มจากอะไรครับนักเรียนอันดับแรกเลยทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับเมื่อทำความเข้าใจปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาสังเกตว่าเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานั้นอย่างไรอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเขียนแสดงวิธีทำออกมาและตรวจสอบคำตอบก็คือตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับในวันนี้โดยในขั้นปฏิบัตินี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมครับแล้วก็นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีคิดนะครับของโจทย์ปัญหาที่คุณครูได้กำหนดให้เขียนแสดงวิธีทำออกมาครับโจทย์ข้อที่1เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์นะครับจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมด2ข้อนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มเลยครับ
2: แม่นางนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตร
0: เขาบอกว่าแม่นำนมถั่วเหลือง500 มิลลิลิตรมาผสม

0: มิลลิลิตรทีนี้ถามนักเรียนครับสำหรับโจทย์ข้อที่1นี้เมื่อเราลองวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับแม่นำนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรหมายความว่ายังไงครับถ้าแสดงโดยใช้รูปภาพเราก็จะมีนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรนะครับครูจะแสดงแทนกล่องข้อความนี้นี่นะครับเป็น500มิลลิลิตรผสมน้ำเป็น1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองแสดงว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเมื่อแบ่งเป็น4ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามาผสมกับน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนี่แสดงว่าน้ำเชื่อมนะครับที่แม่ใช้เนี่ยก็จะต้องมีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับจากทั้งหมด4ส่วนก็คือส่วนนี้ถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เป็นเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองนั่นเองนักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้าเขียนออกมาเป็นประโยคแสนลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้ว่าเป็นอะไรครับ
1: 500คูณ1เศษ1ส่วน4
0: นี่สังเกตนะครับเป็นเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองแสดงว่าก็จะต้องเป็นเศษ1ส่วน4ของก็คือคูณกับอะไรครับปริมาณนมถั่วเหลืองแม่มีปริมาณนมถั่วเหลืองเท่าไหร่เอ่ย
1: 500
0: ก็ต้องเอาเศษ1ส่วน4คูณกับ500เขียนเป็นประโยคแสนลักษณ์ได้แบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการแสดงวิธีทำเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองไปทำก่อนนะครับส่วนข้อที่2เดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับเริ่มเลยครับ

0: ครับก็คือป้ามีผ้ายาว2เซน1ส่วน4เมตรตัดออกเป็น9ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรนี่นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อที่2นี้เดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนได้ลองดูนะครับโดยใช้ภาพนี่ป้านะครับมีผ้ายาว2เศษ1ส่วน4เมตรตัดออกเป็น9ชิ้นนี่ครับครูก็แสดงว่าตัดออกไปทั้งหมด9ชิ้นก็คือแบ่งกล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงความยาวของผ้านะครับออกเป็น9ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ได้เป็นผ้า1ชิ้นนะครับแล้วเขาถามว่าผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยยาวกี่เมตรดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่าอย่างไร
1: 2 เศษ 1 ส่วน 4 หารด้วย9
0: เป็น2เศษ1ส่วน4หารด้วย9นั่นเองเราก็จะนำความยาวของผ้าที่ป้ามีนะครับนำมาหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนชิ้นที่ต้องการตัดใช่ไหมครับก็เป็น9จำนวน9ชิ้นนั่นเองดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น2เศษ1ส่วน4หารด้วย9ครับจากโจทย์ทั้ง2ข้อนี้ครับนักเรียนก็ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็ลองได้สังเกตนะครับว่าจะมีวิธีการคิดอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรตอนนี้เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมครับได้นะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบออกมาครับตอนนี้นักเรียนลงมือจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ทั้ง2ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ในการเขียนแสดงวิธีทำครับนักเรียนบรรทัดแรกนี้เราจะนำสิ่งที่โจทย์อะไรครับโจทย์บอกลงมาเขียนก่อนนะครับก็คือแม่นำนมถั่วเหลือง500มิลลิลิตรนี่นะครับมาอะไรครับบรรทัดที่2ก็คือมาผสมกับน้ำเชื่อมเศษ1ส่วน4ของปริมาณนมถั่วเหลืองที่แม่มีนะครับเห็นไหมครับต่อไปบรรทัดที่3ก็คือนำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนโจทย์ถามอะไรครับแม่ใช้น้ำเชื่อมสิ่งที่นักเรียนได้เขียนไปในประโยคสารลักษณ์นักเรียนเขียนว่าอะไรครับเศษ1ส่วน4คูณ500ในนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรานำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมครับนี่นะครับเราก็ใช้4นำอาหารทั้งเศษและส่วนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ตอบดังๆเลยครับ
1: 125
0: ได้125ครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูมาถูกต้องเลยนะครับคำตอบก็คือ125ดังนั้นแม่ใช้น้ำเชื่อมนะครับ125มิลลิลิตรครับสำหรับข้อที่2ครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับในส่วนของวิธีทำเรานำสิ่งโจทย์บอกมาเขียนก่อนในบรรทัดแรกครับป้ามีผ้ายาว2เซน1 4เมตรสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาก็คือตัดออกเป็น9ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือผ้าแต่ละชิ้นยาวเท่าไหร่นะครับก็คือนำ2เซน1 4มาหารด้วย9นักเรียนครับอันดับแรกจะต้องเปลี่ยนจำนวนคว้าให้เป็นอะไรครับให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ9ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับ9ไหมครับไม่ใช่นำไปคูณกับเศษ1ส่วน9นี่เห็นไหมครับนำไปคูณกับเศษ1ส่วน9แล้วเราก็นำ9มาหารทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองแสดงว่าผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีความยาวเศษ1ส่วน4เมตรเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับมีใครได้เศษ1ส่วน4บ้างครับยกมือสูงๆเลยครับเอามือลงได้ครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5 ในที่นี้ครูจะฝากให้นักเรียนได้ลองทำเป็นการบ้านครับและมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคว้านั้นอันดับแรกเราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาก่อนครับอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรวางแผนแก้ปัญหาจะต้องทราบว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแสดงวิธีคิดหรือว่าแสดงวิธีทำออกมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการบวกลบละคนของเศษส่วนและจำนวนคละครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.26 สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่www.dltv.ac

0: www.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนผู้มีความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรไทยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพมีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: 州。
1: 烧碗里喊空处。
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: คำเชื่อมประสานความหมาย
2: คำเชื่อมประสานความหมายจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเชื่อมคำเชื่อมความมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมทำกันคุณครูขออาสาสมัคร3คนค่ะออกมาเลยค่ะหน้าห้องเรียนออกมาเลยหน้าห้องเรียนใครก็ได้ลูกไหนใครคนที่1 2 3เอ่ย1 2 3อ่ะเรียงตามเรียงตามเลยนะลูกอันไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าอ่ะที่1 นะหนูลองอ่านประโยคดูสิคะ
3: เขาสอบได้ที่1เพราะเขาตั้งใจเรียน
2: เขาสอบได้ที่1เพราะเขาตั้งใจเรียนจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาพิสูจน์กันนะคะลูกต่อไปคนที่2ค่ะพ่ออยากไปวัดจุดๆๆแม่อยากไปตลาดหนูจะเติมว่าอะไรลูก
4: พ่ออยากไปวัดแต่แม่อยากไปตลาด
2: พ่ออยากไปวัดแต่แม่อยากไปตลาดเด็กๆคนอื่นมีใครมีความเห็นที่แตกต่างไหมคะว่าเราควรที่จะเติมคำอื่นลงไปมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะต่อไปเรายังไม่เฉลยก่อนนะลูกเธอจะดื่มน้ำเขียวจุดๆน้ำแดงเราจะเติมว่า
5: เธอจะดื่มน้ำเขียวหรือน้ำแดงครับ
2: เธอจะดื่มน้ำเขียวหรือน้ำแดงอ่ะเด็กๆมาดูที่หน้าจอกันเลยลูกทั้ง3คนนะคะยืนเรียงกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรายืนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดูนะคะเด็กๆมาดูกิจกรรมนะคะเขาสอบได้ที่1จุดๆๆเขาตั้งใจเรียนเด็กๆจะตอบว่าอะไรเด็กๆจะเติมว่าอะไรให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ลูกอะไรนะคำว่าเพราะนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมารับของรางวัลเร็วลูกสุ่มนะสุ่มนะหยิบลึกไปได้ค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2พ่ออยากไปวัดจุดๆแม่อยากไปตลาดเราจะเติมคำว่าอะไรนะเราจะเติมคำว่าแต่นั่นเองเก่งมากค่ะหนูเลือกเลยลูกหยิบซุ่มเลยค่ะเลือกๆเลยค่ะเห็นไหมวันนี้กล่องแน่นนะกล่องแน่นนะคะหยิบเลยหยิบเลยได้แล้วนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเธอจะดื่มน้ำเขียวจุดๆๆน้ำแดงอันไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางตอบพร้อมกับคุณครูสิคะว่าเราจะตอบว่าอะไรลูก
1: หร
2: ือเราจะตอบว่าหรือนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคนที่ออกมาทำกิจกรรมแล้วนะคะก็หากมีช่วงกิจกรรมถัดไปก็ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้าร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะจากข้อความนะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเติมคำว่าเพราะคำว่าแต่คำว่าหรือเข้าไปนะคะในข้อความนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้ประโยคนะคะที่สมบูรณ์นั่นเองดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือเ นักเรียนจะต้องบอกความหมายชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมได้2นะคะนักเรียนจะต้องเติมคำเชื่อมในประโยคได้และข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องใช้คำเชื่อมสื่อสารได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ายากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะหรือคำอธิบายของคำเชื่อมนะคะไปพร้อมๆกันนะลูกนะคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจเป็นคำนามกับคำนามคำสรรพนามกับคำสรรพนามคำนามกับคำสรรพนามนามวลีกับนามวลีกริยาวลีกับกริยาวลีบุพบทวลีกับบุพบทวลีประโยคกับประโยคเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเชื่อมกันอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะลูกนี่เป็นตัวอย่างของการใช้คำเชื่อมค่ะพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดในคำเชื่อมเอ่ยคำว่าและนั่นเองอ่ะข้อ2ไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิคะ
1: ฉ
2: ัน
1: กับเขาช่วยกันก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา
2: เก่งมากค่ะเด็กๆดูนะคะข้อ2คำเชื่อมอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ค่ะอ
2: ยู่ตรงคำว่ากับนะคะซึ่งอยู่ระหว่างฉันกับเขานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เขาจะไปดูหนังหรือฟังเพลงคำเชื่อมคือคำว่าอะไรลูก
1: หรือ
2: คำว่าหรือนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคำเชื่อมคือคำว่า
1: หร
2: ือนั่นเองอ่ะมาดูข้อที่5ค่ะเธอจะอยู่ที่นี่หรือจะไปกับฉันคำเชื่อมนั่นก็คือ
1: หร
2: ือนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างลูกยากไหมคะ
5: ไม่ยาก
2: ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมคำเชื่อมประสานความหมายค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะนักเรียนนะคะแต่ขอไม่ใช่คนเดิมนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมคำเชื่อมประสานความหมายนะคะคุณครูจะมีคำเชื่อมมาให้และเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคมาให้ด้วยนะคะประโยคนั้นจะไม่สมบูรณ์เพราะเราจะต้องเติมคำเชื่อมเหล่านี้เข้าไปก่อนถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณครูขอตัวแทน1 2 3 4 5คนค่ะขอตัวแทน5คนออกมาหน้าห้องได้เลยค่ะออกมาหน้าห้องได้เลยลูกเดี๋ยวเด็กๆดูด้านล่างเลยนะคะเด็กๆมองด้านล่างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแบบประโยคนะลูกหนูเรียงลำดับแล้วอย่าง1 2 3 4มีผลนะมีผลต่อการตอบคำถามนะมีผลต่อการตอบคำถามนะอย่างแรกเลยหนูลองดูคำนะคะในหน้าจอแล้วลองดูสิคะว่าหนูจะเลือกคำว่าอะไรคุณจะทำงานจุดๆๆคุณจะอ่านหนังสือหนูจะเลือกตอบว่าอะไรลูก
4: คุณจะทำงานหรือคุณจะอ่านหนังสือค่ะ
2: คุณจะทำงานหรือคุณจะอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
1: ถ
2: ูกถูกไหมลูก
1: ถ
2: ู
1: ก
2: ถูกต้องนะคะเดี๋ยวไปรับรางวัลเดี๋ยวรอรับรางวัลก่อนนะลูกนะต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกไม้ด้วยค่ะถึงมา
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะแม่เลือกตำแหน่งดีซะด้วยเอาละค่ะมาไม่น่าย้ายเลยใช่ไหม จเย็นๆค่ะเราลองดูสิคะจุดๆๆพวกเราจะไปถึงเขาจุดๆๆกลับกันแล้วเราจะใช้คำเชื่อมว่าอะไรตั้งสติดีๆลูกตั้งสติดี
3: ๆกว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้วครับ
2: ใช้คำว่ากว่าแล้วก็ใช่ไหมคะเป็นคำเชื่อมถูกไหมลูกเด็กๆคะมีใครคิดว่าเราใช้คำเชื่อมที่แตกต่างจากนี้บ้างไหมคะมีไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางมีไหมคะเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้นะลูกเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกถูกไหมคะ
5: ถูกค
2: ่
5: ะ
2: ทำไมไม่มั่นใจเลยอ่ะถูกไหมนะ
5: ถ
2: ู
5: ก
2: ต้องค่ะเก่งมากค่ะลูกอ่ะขยับมาด้านนี้นะคะต่อไปพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่ะเรามาดูน้องชอบอ่านหนังสือจุดๆๆพี่ชอบฟังเพลงเราจะเติมคำว่าอะไรดี
3: น้องชอบอ่านหนังสือแต่พี่ชอบฟังเพลงค่ะ
2: น้องชอบอ่านหนังสือแต่พี่ชอบฟังเพลงเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องค่ะ
2: ถูกไหมลูก
5: ถูกต้องค่ะ
2: ถูกต้องนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะลูกพร้อมไหมลูกยากนะข้อนี้ยากมากเลยนะไหวเปล่าไหวนะอ่ะถ้าไหวเรามาดูค่ะหนูจะตอบว่าอะไรลูก
3: พี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกัน
2: พี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกันเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องค่ะ
2: เอ๊ถูกต้องไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะพร้อมไหมลูกยากเหมือนกันนะ
3: พร้อมครับ
2: ยากนะข้อนี้ยากที่สุดเลยยากที่สุดในโลกเลยยากที่สุดเลยนะมั่นใจ
3: มั่นใจครับ
2: มั่นใจนะคะอ่ะมาดูเราจะตอบว่าอะไรลูกคุณครูเป็นไข้หวัดจุดๆๆเดินตากฝน
3: คุณครูเป็นไข้หวัดเพราะเดินตากฝนครับ
2: คุณครูเป็นไข้หวัดเพราะเดินตากฝนดังนั้นเมื่อเราตัดข้อที่เราเลือกไปแล้วใช่ไหมคะข้อนี้มันจะเหลืออะไรลูกคำตอบก็คืออะไรพี่กับอะไรพี่และน้องทำไมคะ
5: ไปโรงเรียนพร้อมก
2: ัน ไปโรงเรียนพร้อมกันเอาละค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับของรางวัลได้ที่ด้านนี้เลยค่ะได้กลับไปแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะลูกคุณจะทำงานจุดๆๆคุณจะอ่านหนังสือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่าเราจะใช้คำว่าหรือในการเชื่อมนั่นเองค่ะหรือคำเชื่อมนั่นเองนะคะต่อไปคำเชื่อมต่อไปที่เราใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
5: กว
2: ่ากว่าอะไรลูกไหนลองอ่านให้เต็มประโยคสิคะ
5: กว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้ว
2: กว่าพวกเราจะไปถึงเขาก็กลับกันหมดแล้วอ่ะต่อไปเรามาดูข้อ3ค่ะน้องชอบอ่านหนังสือจุดๆๆแต่พี่ชอบฟังเพลงต่อไปมาดูข้อ4ลูกข้อ4นะคะพี่และน้องไปโรงเรียนพร้อมกันและข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะ คุณครูเป็นไข้หวัด
0: เพราะเดินตากฝน
2: คำว่าหรือคำว่ากว่าจุดๆๆก็คำว่าแต่คำว่าและคำว่าเพราะคำเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมที่จะทำให้ประโยคนั้นมีใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างนะคะของคำเชื่อมนะคะที่คุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนนะคะได้ศึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะคะคำเชื่อมนะคะคือคำที่เราใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจจะเป็นคำนามกับคำนามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นภาพหรืออาจจะไม่ทราบว่าเอ๊คำนามกับคำนามมันจะเชื่อมกันอย่างไรนะก็ยกตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะอย่างเช่นพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมอยู่ไหนลูกคำเชื่อมอยู่ตรง
0: และ
2: ดังนั้นคำนามกับคำนามอยู่ตรงไหนคะ
0: พ่อแม
2: ่คำว่าพ่อแล้วก็คำว่าแม่นั่นเองนั่นคือคำนามกับคำนามนะคะต่อไปแก้วกับกล้าไปโรงเรียนพร้อมกันในคำเชื่อมเอ่ย
0: กับ
2: คำเชื่อมคือกับดังนั้นคำนามกับคำนามไหนคำนามคะ
0: แก้วกล้า
2: เก่งมากลูกพอที่จะแยกออกได้หรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะลูกต่อไปนะคะจะเป็นคำเชื่อมนะคะที่อาจจะเป็นนามที่จะอาจจะเป็นการเชื่อมนะคะนามวลีกับนามวลีอย่างเช่นอีกาตัวนั้นกับเพื่อนของมันกินเนื้อก้อนใหญ่ไหนคือคำเชื่อมเอ่ย
0: ก
2: ับคำว่ากับนามวลีกับนามวลีอันไหนคือนามวลีแรกลูก
0: อ
2: ี
0: กาต
2: ั
0: วน
2: ั้
0: น
2: อีกาตัวนั้นนามวลีอันที่สองคือ
0: เพื่อนของ
2: เพื่อนของเพื่อนของมันเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือนามวลีนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะคำเชื่อมที่เป็นคำนะคะที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันอาจจะเป็นกริยาวลีกับกริยาวลีเช่นหมอจะไปตรวจหรือไปเยี่ยมคนไข้เรามาดูนะลูกคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมไหมลูกเป็นคำเชื่อมไหมลูก
0: เป็น
2: ทำไมถึงเป็นคำเชื่อมคะเราดูจากไหนเอ่ย
0: เ
2: ราดูจากการเชื่อมระหว่างกริยาวลีกับกริยาวลีนะคะคำว่าจะไปตรวจคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมแล้วกริยาวลีอีกคำหนึ่งก็คือไปเยี่ยมคนไข้นั่นเองอัดออกไปนะลูกนะต่อไปค่ะจะเป็นคำเชื่อมนะคะที่อาจจะเป็นบุพบทวลีกับบุพบทวลีเช่นเธอจะไปกับลุงหรือกับป้าไหนคือคำเชื่อมเอ่ยคำว่าหรือบุพบทวลีอยู่ตรงไหนคะ
0: กับลุง

0: ไหนตอบให้มั่นใจหน่อยสิลูกเด็กๆปลายทางตอบเสียงดังๆให้คุณครูปลายทางได้ยินหน่อยสิคะว่าไหนคือบุพบทวลีเอ่ยเด็กๆต้นทางตอบให้คุณครูได้ยินด้วยลูก
1: กลับลุงกลับป้า
0: เก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำเชื่อมนะคะที่เราอาจจะใช้นะคะเชื่อมประโยคกับประโยคอย่างเช่นน้องชอบดูฟุตบอลแต่พี่ชอบดูเทนนิสอ่ะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำเชื่อมอยู่ไหนเอ่ย
1: แต
0: ่คำเชื่อมอยู่ตรงคำว่าแต่ใช้เชื่อมประโยคใดกับประโยคใด

คะก็เป็นคำเชื่อมที่เราใช้เชื่อมประโยคกับประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นให้คุณครูปลายทางนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจและประเมินใบงานที่6พร้อมๆกันส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหน้าที่67นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะส่วนนักเรียนคนใดหากอยากอ่านเพื่อหาความรู้หรือความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาใบความรู้นะคะจากในชุดกิจกรรมได้ที่หน้า65ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านนิทานที่กำหนดให้จากนั้นเขียนคำเชื่อมลงในช่องว่างให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางคำเชื่อมง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรนะคะ
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับงูอ่ะไหนใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่านิทานเรื่องนี้ให้คำสอนอะไรกับนักเรียน
2: สอนให้เราเป็นคนดีครับ
0: สอนให้เราเป็นคนดีอะเก่งมากค่ะนั่งลงได้มีใครอยากตอบอีกบ้างคะอะหนูค่ะใช่เลยค่ะลูกนิทานเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะให้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับนักเรียนบ้าง
3: สอนให้เราไม่เป็นคนเอารัดเอาเปรียบครับ
0: เก่งมากค่ะสอนให้เราเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงผู้อื่นนั่นเองนะคะเอาง่ายๆว่าสอนให้เรานะคะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีความจริงใจนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะลูกอ่ะเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันดูสิคะ1 2 3

0: นักเรียนสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำเชื่อมกันดูนะคะคำเชื่อมแรกค่ะเราจะใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าแต่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นปูได้รับความเดือดร้อนเราจะใช้คำเชื่อมว่าเพราะงูอยู่เสมอต่อไปแม้งูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามเราจะใช้คำเชื่อมว่า
1: แต่
0: งูกลับไม่เคยฟังเราจะใช้คำเชื่อมว่าและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูคดโกงเราจะเติมคำว่าอะไรคะ
1: และ
0: เอาเปรียบตนอีกต่อไปนะคะมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตของมันเนี่ยหนีบงูจนตายพองูตายนะคะตัวลำตัวของมันก็จะทำไมคะลูกเหยียดยาวนะคะเขาก็เลยบอกอะไรถ้างูมีนิสัยเป็นคนซื่อตรงแบบนี้นะคะตัวของงูก็คงไม่พบจุดจบเช่นนี้หรอกเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของใบงาน

0: ะคะที่นักเรียนได้ทำกันเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นั่นก็คือถ้านักเรียนใช้คำเชื่อมในประโยคผิดจะส่งผลต่อการสื่อสารหรือไม่อ่านเด็กๆลองตอบครูก่อนจะส่งผลต่อการสื่อสารหรือไม่คะลูก
1: ส
0: ่
1: งผล
0: ส่งผลหรือไม่คะ
1: ส
0: ่งผลใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามกับคุณครูด้วยนะคะส่งผลอย่างไรคะลูกไหนใครตอบได้ยกมือ
2: เราจะทำให้คนที่กำลังฟังเราพูดอยู่ไม่เข้าใจประโยคที่เรากำลังพูดอยู่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
2: ถ้าเราใช้คำเชื่อมในประโยคผิดอาจจะส่งผลต่อผู้ที่กำลังอ่านหรือว่าฟังเราโดยอาจเข้าใจผิดได้ครับ
0: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงคุณครูขอตัวแทนของกลุ่ม4หน่อยค่ะตัวแทนของกลุ่ม4ลูก
3: ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจผิดได้ครับ
0: ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจผิดได้อ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเด็กๆนะคะที่ได้สรุปนะคะจากการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมในวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องนามวลีค่ะ 2. ใบงานที่7เรื่องนามวลีค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: น
0: ัก
4: เรียนหมอนุพพรพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เช่นเดิมนะคะว่าเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะว่าถ้าเราใช้สหกรณ์นะคะในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเราไม่มีสหกรณ์ในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1สามารถนำหลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน2นำเสนอหลักการข้อต่างๆของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ได้และ3ตระหนักถึงประโยชน์ในหลักการสำคัญของสหกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราเรียนผ่านสหกรณ์มาหลากหลายสหกรณ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ทั้ง7ประเภทหรือสหกรณ์โรงเรียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเข้ากลุ่มนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการเรียนรู้นะคะเพราะว่านะคะมีสหกรณ์ต่างๆอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการแจกนะคะเส้นทางการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นั้นมาดูข้อตกลงก่อนเพราะว่าการเรียนรู้ของเรานั้นจะต้องเรียนรู้เป็นกลุ่มและทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะข้อตกลงข้อที่1เลยนะคะ1เลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสมในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะ2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะเรายังใช้ข้อตกลงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำนะคะมีโครงการสหกรณ์ตามพระราชดำรินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนั่นเองนะคะแล้วให้เด็กๆดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้เรียนทั้งหมดนะคะในเส้นทางที่คุณครูน้ำนำมานะคะแต่คุณครูน้ำได้คัดเลือกนะคะสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับนักเรียนปลายทางได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกเส้นทางการเรียนรู้ให้นักเรียนนะคะกลุ่มละ1เส้นทางการเรียนรู้ก่อนนะคะ1เส้นทางนะคะให้นักเรียนลองดูว่าเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หัวข้อและเราจะมาเรียนรู้เส้นทางอะไรกันในวันนี้นะคะลองดูซิว่ามีกี่เส้นทางเห็นไหมคะมีเส้นทางการเรียนรู้ของเรานักเรียนลองดูก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่เส้นทางการเรียนรู้มีหัวข้ออะไรบ้างเห็นไหมเอ่ยนักเรียนลองสังเกตดูนะคะนักเรียนลองสังเกตดูช่วยกันสังเกตดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูมีกี่เส้นทางการเรียนรู้นะคะช่วยกันดูสลับหมุนเวียนกันดูภายในกลุ่มนะคะอาจจะศึกษาทีละคู่เรานั่งเป็นคู่ใช่ไหมคะศึกษาดูพร้อมกันแล้วก็เวียนให้เพื่อนดูเราเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์วันนี้เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ดูซิว่าภายสิ่งที่ครูแจกเนี่ยมีเรื่องสหกรณ์อยู่ไหมที่เราจะศึกษากันครูว่าเด็กๆน่าจะสังเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันดีกว่าเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
บางคนเริ่มนับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นทางการเรียนรู้มีกี่เส้นทางเอ่ยคะเด็กๆฮะมีกี่เส้นทางมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างเห็นไหมเอ่ยเนี่ยหัวข้อหลักๆเห็นไหมคะอย่างเช่นโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์เห็นไหมคะนี่คือหัวข้อเส้นทางที่จะเรียนรู้นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้แหละคือเส้นทางที่เราจะเรียนรู้แต่วันนี้นะคะเด็กๆขาแต่วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ใช่ไหมคะอ่ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงนั่นเองเด็กไม่เอ่ยเห็นเส้นทางนี้หรือยังไหนทุกคนลองชี้อยู่ตรงไหนของเส้นทางการเรียนรู้เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนเอ่ยศูนย์การเรียนรู้เห็นไหมคะคุณครูขึ้นให้แล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนของแผนที่คะเจอแล้วกลุ่มที่2อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มที่3อยู่ตรงไหนคะเจอไม่เอ่ยอยู่ตรงไหนคะศูนย์การเรียนรู้อยู่ไหนเอ่ยศูนย์การเรียนรู้สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงอยู่ตรงไหนคะในเส้นทางการเรียนรู้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้อยู่ไหนคะถูกต้องกลุ่มที่5เจอไหมลูกเจอโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะศึกษากันนะคะ

็กๆมาดูเด็กๆรู้แล้วนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าเส้นทางการเรียนรู้เราจะเรียนรู้อะไรดังนั้นแล้วคุณครูน้ำจะมีข้อมูลมาให้นะคะจะมีข้อมูลมาให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้กับทุกกลุ่มในการเรียนรู้ว่าศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงนะคะได้จัดทำอะไรขึ้นเป็นอย่างไรนะคะจะมีข้อมูลให้นักเรียนศึกษาเดี๋ยวครูจะแจกก่อนนะคะหลังจากนั้นศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนศึกษาก่อนนะคะยังไม่ให้ขีดเขียนใดๆช่วยกันศึกษาเมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะจากสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลนั่นเองนะคะอ่ะกลุ่มที่1รับ1ข้อมูลดูว่านะคะมีการทำอะไรเกิดขึ้นนะคะณพื้นที่แห่งนี้นะคะจัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรดูตั้งแต่ข้อมูลแรกดูตั้งแต่ข้อมูลแรกเดี๋ยวคุณครูขอหน่อยเด็กๆดูข้อมูลแรกชุดแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านจากหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยสีฟ้า30เท่าไหร่ลูก34นะคะจะเรียงไปเรื่อยๆเลยข้อมูลนะคะมันจะเรียงไปเรื่อยๆเลยมีทั้งหมด3ข้อ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทำหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็เราก็จะบันทึกนะคะคุณครูจะมีแบบบันทึกของกลุ่มฉันก็คือกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบบันทึกนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆ ดูก่อนว่า2แบบบันทึกนั้นมีแบบอะไรบ้างให้ดูก่อนนะคะยังไม่ต้องลงมือทำนะคะเด็กๆ ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเด็กๆ ได้ทุกกลุ่มหรือยังได้ทุกกลุ่มหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างกลุ่มไหนยังไม่ได้2ใบคุณครูขอหน่อยลูกเด็กๆเราจะได้ทั้งหมด2ใบนะคะคือใบแนวนอนกับแนวอะไรลูกแนวตั้งนั่นเองนะคะใบแนวนอนนะคะจะให้นักเรียนนะคะหลังจากสืบค้นข้อมูลมาแล้วให้เขียนข้อมูลนะคะศูนย์การเรียนรู้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะทั้ง6ศูนย์จากกลุ่มอาชีพมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมต่อมาแผ่นกระดาษที่เป็นแนวตั้งเส้นเดียวกันเราจะหาข้อมูลนะคะจากที่เราศึกษานั่นแหละหรือที่เราศึกษามาแล้วให้เขียนข้อมูลนะคะเป็นการสรุปใจความจากข้อมูลนี้เกิดขึ้นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลย

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้บันทึกนะคะของกลุ่มตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างนะคะว่าทำไมนะคะพระองค์ท่านจึงจัดตั้งนะคะศูนย์สหกรณ์นะคะศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัญหาไหมคะในที่นี้มีปัญหาอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถึงจัดตั้งศูนย์สหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นมีไหมคะเพื่อนบอกว่าขาดแคลนที่ดินในการทำมาหากินพระองค์ท่านจึงจัดสรรพื้นที่ให้ในจังหวัดอะไรกับจังหวัดอะไรคะค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดอะไรลูกจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะให้จัดหาพื้นที่ทำมาหากินค่ะให้แก่ราษฎรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงเกิดขึ้นนะคะในศูนย์สาธิตนะคะเกิดแหล่งเรียนรู้มากมายเลยนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะเกิดขึ้น6แห่งมีศูนย์การเรียนรู้นะคะที่คะบุคคลสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นั่นเองในที่นี้เด็กๆก็ได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถนะคะใช้หลักของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราศึกษานะคะเป็นการปรับใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะเป็นเช่นเดียวกันถ้าไม่มีสหกรณ์นะคะสหกรณ์ที่ช่วยในการจัดหาที่ทำกินคือสหกรณ์อะไรลูกที่เราเรียนไปเลย7ประเภทสหกรณ์อะไรลูกจำได้ไหมสหกรณ์นิคมก็ได้ในการจัดหาใช่ไหมคะพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็ยังมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยก็ได้นั่นเองนะคะเนี่ยคือสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อมาหลักการของสหกรณ์กับชีวิตประจำวันคือหลักการของสหกรณ์เนี่ยจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะเขาบอกว่าเพราะเป็นการสร้างการช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือระหว่างกลุ่มคนโดยไม่มีการกีดกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายจะลงมือทำอะไรนะคะก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่เด็กๆได้ศึกษานะคะบางคนนะคะได้ศึกษาในแผ่นแนวตั้งนักเรียนดูแผ่นแนวตั้งของเราสิในกลุ่มของเราแผ่นแนวตั้งนะคะมีการทำศูนย์การเรียนรู้ต่างๆมีศูนย์อะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กๆสามารถคุณครูขอยืมแผ่นนี้ด้วยค่ะเด็กๆสามารถดูในสิ่งที่เราเรียนรู้อันนี้ได้หรือนักเรียนดูในสิ่งข้อมูลที่คุณครูจัดหามาให้ก็ได้เด็กๆนะคะยังมีความสับสนอยู่นะเด็กๆบางคนก็จะดูในแผ่นที่2กับแผ่นที่3รวมกันแต่เมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่าศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมคะ60อยู่ในแผ่นที่1หรือแผ่นที่2จากข้อมูลหรือแผ่นที่3แผ่นที่เท่าไหร่ลูกแผ่นที่เท่าไหร่คะแผ่นที่3นะคะอยู่ในแผ่นที่3นะดังนั้นเด็กๆนะคะดูข้อมูลใหม่เดี๋ยวเราจะตั้งสติตอบใหม่นะคะแล้วเราจะดูใหม่นะเด็กๆ ดู

0: ลุ่มที่3ค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่1
1: ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่งค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะถูกต้องแล้วแสดงว่านักเรียนมีสติทุกคนต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ยกนะคะ
1: ศูนย์เรียนรู้เลี้ยงโคขุนของนายออดพร้อมรักษาค่ะ
0: ศูนย์การเรียนรู้นะคะโคขุนนักเรียนสามารถพูดแค่ศูนย์การเรียนรู้อย่างเดียวก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3กลุ่มอื่นสามารถตอบได้นะคะคืออะไรคะ
1: ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัยค
0: ่ะศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัยได้กี่ศูนย์แล้วตอนนี้ลูกเราตอบได้กี่ศูนย์แล้วคะ3ศูนย์แล้วต่อมาศูนย์ที่4ขอเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมขอกลุ่มนี้เลยค่ะ
2: ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะครับ
0: ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะมีไหมคะมีต่อมากลุ่มที่กลุ่มไหนเอ่ยข้อมูลที่5ขอผู้หญิงนะคะกลุ่มที่5กลุ่มอื่นมีไหมคะตอบได้นะคะ
1: ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนค่ะ
0: ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนเพื่อนเอาไปย่างเมื่อสักครู่นี้เอาไปแล้วมีซ้ำนะคะมีอีกไหมคะเราจะไม่ตอบซ้ำกันนะคะมีอะไรเอ่ยค่ะเราจะไม่สอบข้อมูลซ้ำกันเมื่อสักครู่นี้เราตอบข้อมูลซ้ำกันกับกลุ่มที่2นะคะ
1: ศูนย์การเรียนรู้ป่าสอนนารายค่ะ
0: ศูนย์การเรียนรู้ป่าสอนนารายสุดท้ายค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2แล้วค่ะลูก
1: ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายเลยศูนย์เรียนรู้นะคะผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนั่นเองนี่คือศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่ในนะคะศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพงนะคะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะคือการสร้างวิธีคิดแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเน้นการมีส่วนร่วมที่ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่นะคะเมื่อมีการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยเราก็จะต้องฟังเสียงนะคะส่วนรวมเราไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของเราอย่างเดียวนั่นเองเหมือนนักเรียนเช่นเดียวกันเราอยู่รวมกันนะคะเราก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนั่นเองนะคะก็เช่นเดียวกับหลักสหกรณ์นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการร่วมกันนะคะทั้งรู้จักการเอื้ออาทรต่อการต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะในชุมชนเราก็ต้องมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันหรือว่ามีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นนั่นเองนักเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะในชีวิตของนักเรียนเองได้นะคะเป็นการเอื้ออาทรต่อเพื่อนๆ นะคะต่อน้องๆที่อยู่ภายในโรงเรียนได้ค่ะต่อมาดูคำถามชวนคิดนะคะการจัดตั้งสหกรณ์มีข้อดีอย่างไรนักเรียนว่าการจัดตั้งสหกรณ์มีข้อดีไหมคะ
1: ม
0: ีดีอย่างไรล่ะดีอย่างไรจัดตั้งแล้วมันดีอย่างไรใครให้คำตอบครูได้บ้างทำไมถึงดีมีไหมเอ่ยกลุ่มที่3
1: ทำให้ประชาชนมีรายได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าทำให้ประชาชนมีรายได้การจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยข้อดีเลยเป็นการรายได้ก็อาจจะได้รู้จักการเก็บออมใช่ไหมคะหรือการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือบุคคลนั้นๆ นะคะอย่างเช่นมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรช่วยเหลือใครลูกสหกรณ์การเกษตร
1: ชาว
0: ไร่ชาวนาสหกรณ์การประมงช่วยเหลือใคร
1: ช
0: าวประมงสหกรณ์นิคมมีหน้าที่ทำอะไรจัดหาอะไรลูกจัดหาพื้นที่ทำมาหากินใช่ไหมคะให้กับประชาชนให้กับราษฎรนั่นเองเนี่ยคือข้อดีที่มีการจัดตั้งสหกรณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือการลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอย่างเช่นเราปลูกพืชต่างๆนะคะเราเอาไปขายยังพ่อค้าคนกลางก็อาจจะมีการกดราคาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราขายยังสหกรณ์การเกษตรนะคะเราก็จะได้ราคาที่ยุติธรรมหรือราคาที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะเม ื่อเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะได้ทำกิจกรรมแล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดนะคะเราเรียนรู้มาแล้วสหกรณ์วันนี้คุณน้ำอยากจะรู้ข้อดีหรือข้อเสียของสหกรณ์นั่นเองค่ะมาดูคำชี้แจง

กิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนล็อกข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดให้คำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ลงในตารางที่กำหนดให้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาใบงานกันใบงานที่เท่าไหร่ลูกวันนี้ใบงานที่20นั่นเองเจอไม่เอ่ยใบงานที่20นะคะเราให้บอกข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์นะคะอ่ะเด็กๆอย่าเพิ่งลงมือทำนะคะฟังคำชี้แจงให้จบก่อนไม่ได้ทำแค่ใบงานอย่างเดียวในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะหลังจากนั้นเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่1นั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะทำใบงานที่20รวมถึงแบบประเมินตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะแนวคำตอบในวันนี้เกี่ยวกับข้อดีหรือข้อเสียต่างๆนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะเพิ่มเติมคำตอบลงในใบงานของนักเรียนเองก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันในเรื่องนี้นะคะหลักการของสหกรณ์มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะสร้างการช่วยเหลือเกื้อกูลและความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนโดยไม่มีการกีดกันสร้างวิธีคิดแบบประชาธิปไตยโดยแท้จริงเน้นการมีส่วนร่วมที่ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่รวมทั้งรู้จักการเอื้ออาทรต่อกันต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเราก็ได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะก็คือหน่วยที่2เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารในเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องความหมายของสหกรณ์ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่1เรื่องความหมายของสหกรณ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณ

0: ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนก็ทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแล้วคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
2: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

แม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แสดงความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: นาที
2: เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรู้จักนะคะว่านามวลีนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความเดี๋ยวคุณครูจะมีคำเหล่านี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียงกันคุณครูจะแปลสลับกันไปแล้วถ้าเด็กถ้านักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนไหนที่เรียงได้นะคะก็ให้วิ่งออกมาหน้าห้องเลยค่ะเพื่อที่จะมาตอบนะคะว่าคำเหล่านี้นั้นเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังลูกเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดู

0: โอ้สามคนยังรวดเร็วเลยนะคะอ่ะมาเรียงเลยเป็นลูกเสือตัวน้อยของครูนะคะคนแรกค่ะไหนลองเรียงดูสิคะและน่าจะเรียงว่าอะไรถึงจะได้เป็นข้อความเอ่ยเป็นคนไทยรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูมายืนตรงกันลูกต่อไปไหนลองเรียงใหม่ดูสิได้คำว่าอะไรนะได้คำว่าอะไรลูกดอกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวรับรางวัลหลังทำกิจกรรมนะลูกนะต่อไปคนสุดท้ายเรียงดูซิเออะไรนะเรียงได้คำว่าอะไรคะ
1: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเอาละค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลนะคะเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆ เรียงถูกต้องไหมคะลูกเราลองดูค่ะข้อความนี้คือข้อความว่าอะไรคะ
2: คนไทยรุ่นใหม่
0: ข้อความที่สองคือ
2: ดอกกุหลาบสีแดง
0: ข้อความที่สามคือ
2: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยถ้าแยกออกมาเป็นคำเนี่ยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคำใช่ไหมคะพอเราเนี่ยนำคำเหล่านี้มารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะคะแต่มันยังไม่ได้เป็นประโยคเพราะว่าอะไรลูกขาดอะไรไปคะจำเรื่องประโยคได้ไหมเอ่ยประโยคต้องมีอะไรคะใช่หรือเปล่านะประโยคจะต้องมีกริยาอยู่ด้วยนะคะแต่บางประโยคเนี่ยบางประโยคนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีนามหรือนามวลีนะคะเพราะว่าบางประโยคนั้นแค่มีกริยาวลีก็สามารถเป็นประโยคได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะในเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีกันก่อนนะลูกและคำเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นคำนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคำเหล่านี้ก็คือนามวลีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของคำว่านามวลีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาดูความหมายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนามวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจําแนกส่วนหลักและส่วนขยายของนามวลีได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของนามวลีได้นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่านามวลีใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรแต่ถ้าคุณครูถามว่าคำนามคืออะไรล่ะลูกมีใครสามารถตอบได้บ้างไหมคะคำนามคำนามคืออะไรลูกผิดไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราสามารถแสดงได้เลยลูกคำนามคืออะไรคะ
3: คำนามคือชื่อที่เอาไว้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะคำนามนะคะเป็นคำที่เราไว้ใช้เรียกนะคะชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะทั่วไปนั่นเองอ่ะคราวนี้เมื่อเรารู้จักคำนามแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนามวลีนะลูกนะนามวลีนะคะคืออะไรนามวลีคือวลีที่มีนามหรือกลุ่มนามเป็นส่วนหลัก นามวลีนะคะจะมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วนขยายคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะจำให้ดีว่านามวลีจะมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะลูก
4: 2 ส่วน
0: 2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและ
4: ส
0: ่
4: วนขยาย
0: ส่วนขยายเก่งมากค่ะให้จำไว้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะนามวลีนะคะจะทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะคือเป็นประธานและกรรมของประโยคให้จำไว้เลยว่านามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
4: เป
0: ็นประธานและ
4: กรร
0: มของประโยคนะคะซึ่งส่วนหลักของนามวลีนั้นจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายของวลีจะมีหรือไม่มีก็ได้เมื่อกี้เราจำได้ไหมว่านามวลีมีอยู่กี่ส่วนเอ่ย
4: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วน
4: ขยาย
0: ซึ่งนามวลีทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยค่ะนั่นก็คือเป็นประธานแล้วก็เป็น
4: กรรม
0: ไหนๆลูก
4: ของประโยค
0: นะคะซึ่งการทำหน้าที่เนี่ยเราก็บอกแล้วนะคะส่วนหลักของนามวลีนั้นมักจะปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเราจำเป็นที่จะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูก
4: ไม่
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าส่วนขยายของนามวลีนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกเมื่อกี้เลยเป็นข้อความเมื่อกี้เลยค่ะดอกกุหลาบสีแดงส่วนใดคือส่วนหลักส่วนใดคือส่วนขยายไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะส่วนหลักคือส่วนไหนลูก
4: ดอกกุหลาบ
0: ส่วนหลักนะคะในส่วนหลักเนาะคือดอกกุหลาบใช่ไหมลูกแล้วส่วนขยายล่ะคะอุ้ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นสีแดงอ่ะเราใช้ความคาดเดาดูใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูนะคะสีแดงครูขอวงกลมนะคะสีแดงจะเป็นส่วนขยายนะคะส่วนดอกกุหลาบก็คือจะเป็นส่วนหลักจะถูกไหมนะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมลูก
4: ถ
0: ู
4: กต
0: ้
4: อง
0: ถูกต้องไหมคะไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าไม่ถูกเอามือลงใครว่าไม่ถูกเอามือลงอ้าวงงใครว่าถูกต้องยกมือใครว่าเมื่ออันเนี้ยไม่ถูกต้องเอามือลงอย่าหลงกลสิคะใครที่บอกว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราก็จะต้องยกมือค้างไว้นั่นเองโอ้มีสติไหมลูกสติเราต้องเรียกสติกลับมาเอาปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเอง2 รอบเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับเท้าแล้วเอามาแตะจมูกหอมไหมลูกล้อเล่นค่ะล้อเล่นนั่งลงได้ลูกใครที่ไม่ซักถุงเท้านะคะระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนหลัก คือดอกกุหลาบส่วนขยายคือสีแดงจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: ะคะนั่นก็คือคำว่าดอกกุหลาบนั่นเองส่วนขยายนั่นก็คือคำว่าสีแดงเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยถ้าตอบถูกนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้คุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะนามวลีมีส่วนประกอบอยู่กี่ส่วนนะลูก
1: สองส
0: ่
1: วน
0: ส่วนที่หนึ่งคือ
1: ส
0: ่
1: วนหล
0: ักส่วนที่สองคือ ส่วนขยายนามวลีทำหน้าที่อะไรในประโยคลูกเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมนะคะซึ่งนามวลีนั้นจะต้องประนามวลีส่วนหลักจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูกนามวลีส่วนหลักนะจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมเราจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเป็นอย่างไรลูกไม่จำเป็นจะต้องปรากฏอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่ในประโยคก็ได้นะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงกิจกรรมส่วนหลักส่วนขยายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันไม่ต้องตกใจลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทุกกลุ่มเลยนะคะแต่นี้คุณครูจะให้เด็กๆลองดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพอจะแยกออกหรือยังนะว่าส่วนหลักส่วนขยายคืออะไรนี่คือส่วนหลักนี่คือส่วนขยายเดี๋ยวเวลาเด็กๆทำกิจกรรมให้เด็กๆแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูคำนี้คำว่านกขุนทองเด็กๆว่าส่วนใดเป็นส่วนหลัก
1: นก
0: ถ้าหนูบอกว่านกเป็นส่วนหลักหนูก็ย้ายนกมาไว้ตรงนี้ขุนทองเป็นส่วน
1: ขยาย
0: ดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาขุนทองไปไว้ในส่วนไหนคะ
1: ส
0: ่วนขยายนะคะเอาละค่ะแต่ข้อความของครูเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันนะคะแล้วถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นจะได้รางวัลไปทั้งกลุ่มเลยค่ะพร้อมหรือยังคะลูก
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนนะคะออกมารับใบกิจกรรมค่ะตัวแทนตั้งแถวเก็บชุดกิจกรรมก่อนเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยพร้อมนะลูกเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อเราได้ใบนี้ไปแล้วนะคะเราจะแกะพร้อมๆกันและลงมือทำพร้อมๆกันนะลูกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเอาใจช่วยเพื่อนๆต้นทางด้วยนะลูกหรือถ้านักเรียนปลายทางมีชุดกิจกรรมนี้อยู่ในมือนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเอาละค่ะไปนั่งได้เลยลูกอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะนะลูกลองวางแผนกันก่อนซิว่าเราจะวางส่วนหลักส่วนขยายตรงไหนเอ่ยอย่าเพิ่งแกะแค่บอกว่าให้วางแผนใจเย็นๆ

ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใช่มันเยอะมากมันเยอะมากเด็กๆคะครูจะเรียงครูจะเรียงคำไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นหนูแค่พิจารณาก็พอว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายนะลูกอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเดี๋ยวครูนับ1ถึง3นะคะแล้วให้ลงมือแกะได้เลยนะใครขี้โกงเดี๋ยวปรับแพ้นะ1 2 3

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกเมื่อกี้เวลาเราเรียงใช่ไหมคะเราเรียงจากอะไรก่อน
1: เรียงจากส่วนหลัก
0: ในนวลีนะคะจะมีส่วนหลักกับส่วนขยายใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อความแรกจะเป็นนกขุนทองใช่ไหมคะข้อความที่สองของเราคืออะไรลูกบางคนอาจจะแมวอยู่บนเสื่อบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดูนะคะคำว่าแม่บ้านสมัยใหม่อ่ะส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยาย
1: แม
0: ่บ้านส่วนหลักส่วนสมัยใหม่ล่ะ
1: ส
0: ่วนขยายเด็กๆตรวจสอบของตัวเองไปด้วยนะลูกว่าถูกต้องไหมเอ่ยอะต่อไปเรามาดูบนเสือกับแมวอันไหนอะคำใดเป็นส่วนหลัก
1: แมว
0: ทำใดเป็นส่วนขยาย
1: บนเสือ
0: ต่อไปสุนัขสีน้ำตาล
2: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยาย
0: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยายต่อไปคำว่าริมน้ำกับคำว่าบ้าน
2: บ
0: ้านเป็นส่วนหลักริมน้ำเป็นส่วน
2: ขยาย
0: ขยายต่อไปเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรถไฟความเร็วสูงส่วนใดเป็นส่วนหลักลูก
1: รถไฟ
0: รถไฟเอาความเร็วสูงเป็นส่วนหลักไม่ได้หรอ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถูกไหมต่อไปความเร็วสูงก็คือส่วนไหนคะ
2: ส่วนขยาย
0: ส่วนขยายนั่นเองต่อไปครับสุดท้ายท้องฟ้ายามเย็น
2: ท้องฟ้า
0: ท้องฟ้าคือ
1: ส่วนหล
0: ักส่วนหลักยามเย็นคือส่วนขยายในกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยขอเราไม่ถูกแล้วลูกไม่เป็นไรถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วแค่สลับนิดนึงไม่ได้มีปัญหาค่ะสุนัขจะนอนบนเสือก็ได้ลูกหรือแมวจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ได้นะคะครูอารุมารวยให้นะลูกแสดงว่าหนูก็ถูกต้องยกกลุ่มเช่นกันอ่ะปรบมือให้กลุ่มตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็มัดไว้ให้เรียบร้อย

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆรู้จักนามวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วยากไหมลูกแต่เมื่อสักครู่นี้พอเราได้ยินคำว่านามวลีเด็กๆรู้สึกยังไงคะยากมากแต่เมื่อเราได้ทำกิจกรรมแล้วเป็นยังไงคะง่ายมากเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกทำใบงานโดยที่คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นค่ะตรวจประเมินใบงานที่7นะคะต่อไปเรามาดูนะคะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและนำส่งคุณครู

0: ประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันลูกคำชี้แจงในนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมในส่วนที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนขยายของนามวลีเด็กๆลองดูนะคะส่วนหลักเราให้ทำอย่างไรนะวงกลมส่วนขยายเราให้ทำอย่างไรนะ
1: ข
0: ี
1: ดเส
0: ้
1: นใต้
0: ขีดเส้นใต้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าส่วนว่านามวลีมักจะอยู่เป็นทำหน้าที่อะไรของประโยค
1: เป็น
0: ประธานและเป็นกรรมดังนั้นพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือข้อความที่คุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ก็ขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและให้คำแนะนำคำชี้แนะแก่นักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดฮาคอด้วยกันเด็กๆบางคนนะคะอาจจะตกหลุมพรางที่คุณครูได้วางไว้

0: าล่ะค่ะเด็กๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนใครถูกทั้งหมด5ข้อยกมือเก่งมากไหนใครถูก4ข้อยกมือใครถูก3ข้อไม่เป็นไรลูกคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ๆ3ข้อก็เก่งแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะพยายามฝึกฝนนะคะใครถูก5ข้อก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือหากเราพูดคุยสื่อสารโดยขาดนามวลีนักเรียนคิดว่าจะเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์หรือเข้าใจหรือไม่มีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยหนูลองตอบก่อนสิคะว่าถ้าขาดนามวลีไปเนี่ยการสื่อสารจะสมบูรณ์ไหมลูก
1: ไม่สมบูรณ์ครับ
0: ไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเข้าใจได้ไหมคะ
1: เข้าใจไม่ได้ครับ
0: เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ครับ
0: อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนได้เก่งมากค่ะไหนมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเราขาดนามวลีไปก็อาจจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นเข้าใจได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้สนุกไหมลูกสนุกใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนามวลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องกริยาวลีแล้วก็ใบงานที่8เรื่องกริยาวลีซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่องนามวลีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกริยาวลีเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ดูความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ครับกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะครับโดยที่เป็นโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารเนี่ย1ขั้นตอนครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ของเรานะครับเราจะต้องเรียนเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนั้นนักเรียนจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับเราจะเรียนในเรื่องของแค่การบวกลบละคนของเศษส่วนและจำนวนคละครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการบวกลบละคนของจำนวนนับที่เราเคยได้เรียนกันมาก่อนครับนักเรียนจำได้ไหมครับการบวกลบละคนของจำนวนนับนั้นมีวิธีการดำเนินการยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองทำโจทย์ทั้ง2ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันครับว่าแต่ละข้อได้คำตอบเท่าใดดีไหมครับตอนนี้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาครับแล้วก็จดโจทย์ทั้ง2ข้อนี้ลงไปแล้วก็ลองคิดออกมาหน่อยครับว่าแต่ละข้อได้คำตอบเท่าใดครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะทำโจทย์ทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยดูกันนะครับว่าแต่ละข้อมีวิธีการคิดอย่างไรครับนักเรียนครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนข้อที่1นี้นะครับครูเชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะมีคำตอบใช่ไหมครับที่หลากหลายอย่างแน่นอนนะครับที่มากกว่าที่ตอบมามากกว่า1คำตอบนะครับเนื่องจากอะไรบางคนนะครับครูสังเกตว่านำอะไรครับ25มาลบด้วย9ก่อนแล้วจึงนำไปบวกกับ 4มีใครทำวิธีนี้บ้างไหมครับยกมือขึ้นหน่อยครับเอามือลงได้ครับอีก1วิธีนะครับที่คุณครูเห็นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำออกมาก็คือนำอะไรครับนำ9ไปบวกกับ4ก่อนได้เท่าไหร่แล้วเราก็นำ25ตั้งแล้วก็นำมาลบด้วยอะไรครับ9บวกกับ4ถูกต้องไหมมีใครทำวิธีนี้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับก็มีนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ยังทำวิธีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีไหนที่กันแน่ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบที่1ที่ครูได้เกริ่นไปก่อนครับอันดับแรกมีใครทำแบบนี้บ้างครับนำ25มาลบด้วย9ก่อนในขั้นที่1นะครับต่อไปแล้วก็จึงนำมาบวกกับ4 25ลบด้วย9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ16นำ16ไปบวกกับ4 16บวก4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 20
0: นี่มีใครได้คำตอบ20บ้างครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูอีก1แบบครับที่คุณครูมองจากตรงนี้นะครับว่าเห็นนักเรียนเนี่ยบางคนนะครับก็ทำวิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันทำในแบบที่2ก็คืออะไรครับนำ9มาบวกกับ4ก่อนก็จะเป็น25ลบด้วย9 4เป็นเท่าไหร่ครับ9บวก4เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 13
0: ได้เป็น25ลบด้วย13 25ลบด้วย13มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองมีใครตอบ12บ้างไหมครับมีนะครับโอ้โหเยอะเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบใดกันแน่ที่ถูกต้องครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการอาจจะมีการถกเถียงกันนี่แหละว่าเอ๊ะแบบที่1หรือว่าแบบที่2เนี่ยแบบไหนกันแน่ที่ถูกต้องนะครับนักคณิตศาสตร์เขาก็เลยกำหนดข้อตกลงนะครับในเรื่องของลำดับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนักเรียนฟังนะครับถ้าหากว่ามีวงเล็บให้ทำอะไรก่อนครับให้ทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่มีวงเล็บถ้าเป็นในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเนี่ยให้เราทำจากซ้ายไปขวานักเรียนจำกันได้ไหมครับทำจากซ้ายไปขวานั่นเองนะเดี๋ยวเรานะครับก็มาสรุปกันว่าแบบไหนกันแน่ครับสรุปแล้วที่ถูกต้องนักเรียนแบบไหนครับแบบที่1นั่นเองก็คือตอบ20นั่นเองครับเห็นไหมครับในกรณีนี้ไม่มีวงเล็บดังนั้นเราจึงทำจากซ้ายไปขวานะครับบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาก็นำ25มาลบด้วย9ก่อนแล้วจึงนำไปบวกกับ4จึงออกมาเป็นคำตอบนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักนิดนึงครับแบบที่1นั้นถูกต้องเนื่องจากอะไรเนื่องจากแสดงวิธีทำตามข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับหากมีบวกหรือลบให้คำนวณจากทางอะไรครับทางซ้ายไปขวาอันนี้เป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าเราเรียนมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4เดี๋ยวนะครับเรามาดูข้อที่2กันบ้างครับข้อที่2นั้นใครได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างครับไหนลองตอบมาหน่อยครับตอบเป็นเสียงแนวทางเดียวกันเลยนะครับว่าตอบ12นั่นเองก็อาจจะมีคำตอบที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูไปพร้อมกันเลยว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรครับอย่างที่ครูได้บอกไปในกรณีอย่างข้อที่2นี้มีวงเล็บไหมครับ
1: ม
0: ีวงเล็บดังนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนกรณีที่เราทำในวงเล็บนั้นเราก็จะนำ9มาบวกกับ4ก่อนครับ เป็นลำดับที่1ลำดับต่อไปเราก็จะนำ25มาลบด้วยวงเล็บ9บวก4นั่นเองทีนี้9บวก4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 13
0: 25ลบด้วย13จึงมีค่าเท่ากับ
1: 12
0: ดังนั้นข้อที่2ตอบ12นั่นเองใครตอบถูกต้องมั้งครับยกมือหน่อยครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเดี๋ยวนะครับเรามาสรุปกันอีกสักนิดนึงการหาผลลัพธ์ที่มากกว่า1ขั้นตอนมีใครบอกครูได้ไหมครับว่ามีวิธีการสังเกตอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเป็นกลุ่มที่3ครับบอกครูหน่อยครับว่าในขั้นที่1ให้พิจารณาวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บเราทำยังไงครับ
2: ทำในวงเล็บก่อน
0: ทำในวงเล็บก่อนแล้วถ้าในกรณีที่พอพิจารณาแล้วนะครับโจทย์ข้อนั้นไม่มีวงเล็บเรามีวิธีการทำอย่างไรครับสรวิทย
2: ์ทำจากซ้ายไปขวาครับ
0: ทำจากซ้ายไปขวานั่นเองนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับขั้นที่1นั้นเราจะคำนวณในวงเล็บก่อนหากไม่มีวงเล็บครับนี่เราก็จะคำนวณบวกหรือลบครับให้คำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองตกลงตามนี้นะครับดังนั้นถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ในวันนี้ที่เป็นเศษส่วนนักเรียนก็ทำในลักษณะเดียวกันกับการบวกลบรักคนของจำนวนนับเลยดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องระบุลำดับขั้นการคำนวณและแสดงวิธีหาคำตอบของการบวกลบระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ2ขั้นตอนได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาการหาผลลัพธ์ของ2เศษ5ส่วน8ลบด้วยวงเล็บ1เศษ3ส่วน4บวกเศษ5ส่วน6ครับนักเรียนครับเมื่อพิจารณาแล้วสำหรับโจทย์ข้อนี้นั้นเป็นโจทย์ที่มีวงเล็บไหมครับ
1: ม
0: ีวงเล็บดังนั้นลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนแบบนี้เราจะคำนวณอะไรก่อนครับเป็นอันดับแรกทำในวงเล็บก่อนนั่นเองนี่เห็นไหมครับเราจะนำ1

0: เศษ3ส่วน4มาบวกกับเศษ5ส่วน6ก่อนเป็นลำดับที่1ต่อไปเราจึงนำไปลบกับอะไรครับนำไปลบ2เศษ5ส่วน8ตกลงตามนี้ไหมครับดังนั้นแสดงว่านักเรียนพอที่จะเข้าใจในเรื่องของลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของแต่ละขั้นกันนะครับขั้นที่1ที่นักเรียนจะต้องทำเรานำมาบวกกันก่อนเป็นการบวกกันของอะไรครับจำนวนคละกับอะไรเลยกับเศษส่วนอันดับแรกเลยยังจำกันได้ไหมครับวิธีการบวกจำนวนคละกับเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาบวกกัน1ใส่3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนั่นครูหน่อยครับนักเรียนตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ7
0: ส่วน4ครับนักเรียนบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเศษ7ส่วน4มาจากไหนผมลืมไปหมดแล้วหนูลืมไปหมดแล้วนะครับมาจากไหนครับนักเรียนช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: จำนวนคละให้เป็นเศษเกินได้จากน้ำ1มาคูณกับ4มีค่าเท่ากับ4หลังจากนั้นนำมาทำอะไรครับนำไปบวกกับ3เป็น7ตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็น4ได้เป็นเศษ7ส่วน4บวกเศษ5ส่วน6เรานำตัวเศษมาบวกตัวเศษตัวส่วนบวกตัวส่วนไหมครับใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนบางคนยังมีเอ๊ะนะครับการบวกเศษส่วนนั้นเรามีวิธีการทำอย่างไรครับในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเก่งมากครับเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันซะก่อนดังนั้น4กับ6จะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนนับใดดีครับเปลี่ยนให้เป็น12นั่นเองนี่เห็นไหมครับครูมีตารางการคูณมาให้นักเรียนได้สังเกตสามารถเปลี่ยนให้เป็น12ได้4คูณ3เป็น12 6คูณ2เป็น12ดังนั้นเศษ7ส่วน4คุณครูจะนำอะไรครับนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ5ส่วน6ล่ะครับนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
1: นำ2
0: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนครับ7คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 21
0: 21ได้เป็นเศษ21ส่วน12บวกกับเศษ10ส่วน12เศษ21ส่วน12บวกเศษ10ส่วน12ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 31ส่วน12นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเราได้นะครับในวงเล็บเรียบร้อยแล้วเรายังเหลืออีก1ขั้นถูกต้องไหมครับขั้นที่2นั้นเราก็จะหาผลลัพธ์ของนำ2เศษ5ส่วน8มาลบด้วยที่เราเพิ่งหามาสักครู่นี้นะครับก็คือเศษ31ส่วน12อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องรู้ก่อนจะต้องทราบก่อนว่าอยู่ในเรื่องอะไรครับการลบจำนวนคละกับเศษส่วนนั่นเองคล้ายๆกับการบวกไหมครับคล้ายเลยทำยังไงครับอันดับแรก
1: เป
0: ลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูบอกว่าเศษ21ส่วน8หลังจากนั้นนำมาลบด้วยเศษ31ส่วน12นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยครับว่าตอนนี้คุณครูไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีช่วยครูหน่อยได้ไหมครับเป็น24ถ้านักเรียนบางคนที่ยังตามไม่ทันเราสามารถใช้อะไรได้ครับใช้ตารางอะไรเข้ามาช่วยได้ตารางการคูณนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นสูตรคูณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไหมครับนักเรียนสำคัญนะครับถ้านักเรียนสามารถท่องได้ในระดับนี้นะครับอาจจะท่องตั้งแต่แม่สูตรคูณแม่ที่2จนถึงสูตรคูณแม่ที่12นะครับถ้าเราสามารถท่องได้คล่องนั้นเวลาที่เราจะมาทำโจทย์ในลักษณะแบบนี้ง่ายเลยนะครับนักเรียนบอกครูว่าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24นี่เห็นไหมครับครูได้แสดงให้นักเรียนได้ดูจากตารางการคูณนี้เศษ21ส่วน8เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: นำ
0: 3มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ31ส่วน12อะไรครับ

0: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเอง21คูณ3มีค่าเท่ากับ63ได้เป็นเศษ63ส่วน24ลบด้วย31ส่วน12นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ62ส่วน24หลังจากนั้นนำมาทำอะไรกันเอ่ยนำมาลบกัน63ลบด้วย62มีค่าเท่ากับ1มีคนตอบครูเรียบร้อยแล้วว่าได้เป็นเศษ1ส่วน24นั่นเองจึงเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับแต่ในวันนี้นักเรียนไม่ต้องมาเขียนว่าขั้นที่1หาผลลัพธ์ของจำนวนนี้บวกกันลบกันแบบนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนแสดงวิธีทำออกมาดีไหมครับดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนได้ทำโจทย์หรือว่าทำในส่วนของแบบฝึกหัดนะนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูว่ามีวิธีการเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรอันดับแรกครับนักเรียนนี่เห็นไหมครับเราก็เขียนโจทย์ลงมาเลยนะครับเขียนล้อกับโจทย์มาเลยก็เป็น2เศษ5ส่วน8ลบด้วยวงเล็บ1เศษ3ส่วน4บวกอะไรครับบวกเศษ5ส่วน6ทีนี้เราจะทำในวงเล็บก่อนดังนั้นเราก็จะเขียนในที่นี้ครูจะเปลี่ยนจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินไปเลยนะครับ2เศษ5ส่วน8เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้เป็นเศษ21ส่วน8หลังจากนั้นก็ลบด้วยแต่เราจะทำในวงเล็บใช่ไหมครับเราก็วงเล็บไปก่อนนะครับก็เป็นเศษ7ส่วน4บวกเศษ5ส่วน6นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บนี่เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บก่อนเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น12โจทย์ข้อนี้เราทำไปแล้วดังนั้นเราสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น12นี่เห็นไหมครับเราก็จะนำเศษ7ส่วน4มาคูณ3ทั้งเศษและส่วนแล้วก็นำเศษ5ส่วน6มาคูณ2ทั้งเศษและส่วนหลังจากนั้นครับเราก็จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ21ส่วน12บวกเศษ10ส่วน12ก็ได้เป็นเศษ21ส่วน8นะครับลบด้วยเศษ31ส่วน12ถูกต้องไหมครับนี่นะครับเศษ21ส่วน8ลบด้วยเศษ31ส่วน12แล้วก็หาคำตอบมาได้เลยนะครับโดยการเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก็คือไปค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับในการทำโจทย์ที่เป็น2ขั้นตอนนี้นักเรียนไม่ต้องรีบเราไปทำไปแล้วไปทีละขั้นตอนนั่นเองนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น24เหมือนเดิมข้อนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ63ส่วน24ลบด้วยเศษ62ส่วน24จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน24เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองแล้วนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยให้คุณครูด้วยนะครับนักเรียนพอจะทำได้ไหมครับพอจะทำได้โจทย์ข้อนี้มีวงเล็บแต่สิ่งที่คุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้ลองทำในวันนี้นั้นจะไม่มีวงเล็บบอกไว้ก่อนนะครับเราให้ลองทำดูแบบไม่มีวงเล็บแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองพิจารณาดูว่าจากสิ่งที่เราได้เรียนมานั้นเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับโดยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์แล้วก็เขียนแสดงนะครับการหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่เป็นการบวกลบรักคนนั่นเองจะเป็นในเรื่องของเศษส่วนและจำนวนคละนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ว่าอะไรครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับ
1: 2เศษ5ส่วน8บวก1เศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ5ส่วน6
0: ข้อที่2ครับ
1: 2เศษ5ส่วน8ลบด้วย1เศษ3ส่วน4บวก5เศษ5ส่วน6
0: ข้อที่3ครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับฟังคุณครูนะครับถ้าในกรณีนี้อาจจะเยอะเกิน

ไปมีโจทย์ตั้ง3ข้อนักเรียนอาจจะทำไม่ทันดังนั้นนักเรียนภายในกลุ่มปรึกษากันนะครับให้ทำกลุ่มละ2ข้อข้อใดก็ได้นักเรียนเลือกมา2ข้อจากทั้งหมด3ข้อนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับหากมองแล้วว่าโจทย์ทั้ง3ข้อนี้เยอะเกินไปครูปลายทางอาจจะให้นักเรียนนะครับทำในส่วนของบางข้อก็ได้ดีไหมครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองปรึกษากันภายในกลุ่มครับแล้วก็โจทย์สำหรับในส่วนของข้อที่ภายในกลุ่มเราตกลงกันไว้ได้เลยครับแล้วก็ลงมือทำได้เลยลงมือครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับขอตัวแทน1 กลุ่มครับเป็นกลุ่มไหนดีจากนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับขอเป็นเฉลยข้อที่2ได้ไหมครับนักเรียนได้ทำข้อที่2ไหมได้ทำนะครับทำข้อที่2เดี๋ยวให้ออกมาเฉลยนะครับข้อนี้ก็คือ2เศษ5ส่วน8ลบด้วย1เศษ3ส่วน4บวกเศษ5ส่วน6ครับอภิศราครับเรามีวิธีการสังเกตแล้วก็หาผลลัพธ์ยังไงครับของข้อนี้เนื่องจากข้อนี้ไม่มีวงเล็บครับ
1: ทำจากซ้ายไปขวาค่ะ
0: ทำจากซ้ายไปขวานั่นเองดังนั้นเราจะนำ2เศษ5ส่วน8ลบด้วย1เศษ3ส่วน4ก่อนแล้วจึงนำไปบวกกับเศษ5ส่วน6ที่ครูพูดถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับอภิศราอธิบายไปได้เลยครับว่าขั้นแรกเริ่มจากการทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่บ้างครับ
1: เศษ21ส่วน8ลบด้วยเศษ7ส่วน4ค
0: ่
1: ะ
0: ลบด้วยเศษ7ส่วน4แล้วก็ไปบวกกับเท่าไหร่ครับ
1: บวกกับเศษ5ส่วน6
0: เศษ5ส่วน6ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เศษ21ส่วน8ลบด้วยเศษ7ส่วน4ค่ะ
0: เราจะเปลี่ยนตัวส่วนที่เป็น4ให้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เป็น8โดยการนำ2ไปคูณทั้งเศษและ
1: ส่วน
0: ค่ะและส่วนนั่นเองแล้วค่อยจึงนำไปบวกกับเศษ5ส่วน6ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำเศษ21ส่วน8ลบด้วยเศษ14ส่วน8ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อลบกันแล้วนะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปการลบก่อนเป็น21ลบด้วย14ส่วน8แล้วก็บวกเศษ5ส่วน6 21ลบด้วย14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7ค่ะ
0: จึงได้เป็นเศษ7ส่วน
1: 8ค่ะ
0: เศษ7ส่วน8แล้วจึงนำมาบวกกับเศษ5ส่วน6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากันค่ะ
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นทำยังไงก่อนครับ
1: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากัน
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเปลี่ยนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 24ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็น24นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น24เรานำเศษ7ส่วน8ไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ5ส่วน6ล่ะครับนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: 4ค่ะ
0: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองอธิบายต่อไปได้เลยครับ
1: นำเศษ21ส่วน24บวกด้วยเศษ20ส่วน24ค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: ได้เศษ41ส่วน24ค่ะ
0: เศษ41ส่วน24นี้ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับอภิศราย
1: ังค่ะ
0: ยังนะครับเมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็น
1: จำนวนคะ
0: จำนวนคะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ17ส่วน24ค่ะ
0: 1เศษ17ส่วน24นักเรียนต้นทางและปลายทางครับอภิศราเฉลยถูกต้องไหมครับตอบ1เศษ17ส่วน24ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้อภิศราด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับสำหรับในส่วนของข้อที่1และข้อที่3ครับก็ขอฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนักเรียนก็จะต้องคำนวณในวงเล็บก่อนครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองอันนี้คือเป็นหลักสำคัญเลยนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำแล้วก็นำไปใช้ครับต่อไปครับจะฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 1.26 ให้นักเรียนได้ลองฝึกทำเป็นการบ้านครับก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ครับนักเรียนช่วยสรุปให้ครูฟังอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมครับเกี่ยวกับการบวกลบรักคนเศษส่วนและจำนวนคละในส่วนของการบวกลบรักคนเศษส่วนและจำนวนคละนี้ลำดับในการคำนวณครับที่มากกว่า1ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราทำยังไงนะครับเราจะสังเกตก่อนว่ามีอะไรครับมีวงเล็บหรือไม่ถ้ามีในวงเล็บทำยังไงก่อนครับทำในวงเล็บก่อนในกรณีที่ไม่มีวงเล็บล่ะครับทำยังไงครับคำนวณจากซ้ายไปขวาหรือว่าบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองเห็นไหมครับ ข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนขั้นที่1คำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2ครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณหารรากคนของเศษส่วนและจำนวนคละบ้างนะครับว่าบวกลบเรียนไปแล้วแล้วคูณกับหารมีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.27 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนของความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: บ๊ายบาย

0: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ในหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน

อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
4: นี่นี่นี่ฮะ
2: ชิวคราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
6: จับโจร
5: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน

0: ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: พาพรบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางของอาหารนะคะนักเรียนวันนี้เนี่ยจะเป็นในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะซึ่งการเดินทางของอาหารนะคะที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยได้ทราบว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะอาหารของเราเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการทํางานของระบบอะไรบ้างซึ่งที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในการทํางานทั้ง2ระบบด้วยกันใช่มั้ยคะ2ระบบนี้มีอะไรบ้างจําได้มั้ยเอ่ย2ระบบที่เราได้เรียนกันไปโอ้เด็กๆนะคะแย่งกันตอบเลยตอนนี้แย่งกันตอบเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะใครจะตอบนะคะสามารถยกมือได้เลยขอเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มก็ได้ค่ะระบบที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีระบบอะไรบ้างนะคุณครูสกิปใบ้ให้แล้วมี2ระบบด้วยกันตอนนี้นะคะมีตัวแทนจากกลุ่มที่3และกลุ่มที่2นะคะเชิญขอกลุ่มที่3ก่อนค่ะขอ1ระบบนะคะ
3: ระบบย่อยอาหารค่ะ
2: ระบบย่อยอาหารนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วและอีก1ระบบอีก1ระบบค่ะเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
4: ระบบขับถ่ายค่ะ
2: ระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนนะคะการทำงานของทั้ง2ระบบนั่นก็คือระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายนั่นเองดังนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยทบทวนความรู้แล้วก็สรุปความรู้นะคะไปพร้อมๆกันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของอาหารเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนั้นเนี่ยนะคะทำงานเป็นอย่างไรมีผลต่อร่างกายของเราอย่างไรในข้อที่2นักเรียนจะสามารถดูแลนะคะระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานได้เป็นปกติได้ข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายค่ะและนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะทีนี้นะคะเด็กๆในคำถามแรกนี้ค่ะคำถามแรกนี้นะคะถามว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารเนี่ยมีอะไรกันบ้างแน่นอนว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารไปแล้วเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะสามารถบอกได้นะคะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารของเรานั้นมีอะไรบ้างนะไหนใครสามารถตอบได้ยกมือได้เลยนะคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วนะคะเรามีตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้วเดี๋ยวขอคนละ1อวัยวะแล้วกันเนาะเริ่มที่คนแรกเลยค่ะ
5: ปากครับ
2: เริ่มที่อวัยวะแรกนั่นก็คือปากของเรานั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อมาค่ะอวัยวะต่อมาเชิญเลยค่ะ
6: หลอดอาหารค่ะ
2: ปากแล้วก็หลอดอาหารนะคะถูกต้องค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยคนต่อไปได้เลยค่ะ
7: กระเพาะอาหารค่ะ
2: กระเพาะอาหารนะคะนอกจากปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วมีอวัยวะอื่นอีกหรือไม่ตอนนี้นะคะมีกลุ่มอื่นนะคะได้ยกมือแล้วเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่2เมื่อกี้เห็นกลุ่มที่2ยกมือก่อนนะคะขอ1อวัยวะค่ะ
8: ลำไส้เล็กค่ะ
2: ลำไส้เล็กเมื่อมีลำไส้เล็กแล้วแน่นอนอวัยวะต่อไปค่ะใครดีเอ่ยเชิญเลยค่ะ
4: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
2: ลำไส้ใหญ่นะคะเมื่ออาหารนะคะทำการย่อยจากลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นกากอาหารที่จะส่งไปยังทวารหนักนั่นเองนะคะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนนะคะทราบแล้วนะคะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารเนี่ยมีอะไรกันบ้างทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทบทวนหน้าที่นะคะของอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จากในแผนภาพนี้ก่อนนะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วแน่นอนว่ารับประทานอาหารเข้าไปนะคะผ่านช่องปากของเรานะคะช่องปากของเราเนี่ยก็จะมีอวัยวะอื่นๆอีกนะคะนั่นก็คือมีลิ้นใช่ไหมคะมีลิ้นแล้วก็รวมไปถึงมีฟันเพื่อที่จะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผ่านไปยังหลอดอาหารลงมายังกระเพาะอาหารก่อนนะคะลงมายังกระเพาะอาหารผ่านลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าที่ของอวัยวะเหล่านี้เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พวกเรานะคะอันแรกเลยนะคะอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารอวัยวะแรกนั่นก็คือปากและฟันนะคะซึ่งเป็นอวัยวะเริ่มต้นนะคะของการย่อยอาหารนั่นเองปากและฟันเนี่ยแน่นอนว่ามีหน้าที่อะไรถามก่อนช่วยในการบดเคี้ยวอาหารนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราทานข้าวเข้าไปใช่ไหมคะเมื่อเราเคี้ยวข้าวที่เด็กๆเคยทำกิจกรรมเคี้ยวข้าวสวยกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราเคี้ยวข้าวไปเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการย่อยน้ำตาลนะคะย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลตั้งแต่ในอวัยวะแรกนั่นก็คือปากและฟันเลยนะคะแน่นอนว่าปากและฟันก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือบดเคี้ยวอาหารแล้วก็เป็นการย่อยอาหารขั้นตอนแรกเลยดังนั้นนะเด็กๆเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะให้เราเนี่ยดูตัวเองสิว่าสังเกตตัวเองสิว่าเราเคี้ยวอาหารละเอียด

0: เอียดหรือเปล่านะเพราะว่าฟันนะคะฟันเวลาที่เราเคี้ยวอาหารเข้าไปนะเคี้ยวถ้าหากว่าเราเคี้ยวอาหารละเอียดแน่นอนว่าเมื่ออาหารผ่านไปยังอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีการดูดซึมอาหารได้ดีนะคะทีนี้ค่ะต่อมาอวัยวะต่อมานะก็จะเป็นหลอดอาหารหลอดอาหารแน่นอนว่าจะเป็นอวัยวะที่เป็นทางผ่านของอาหารใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำอาหารเนี่ยลงไปสู่กระเพาะอาหารของเราโดยในหลอดอาหารแน่นอนว่าก็จะเป็นลักษณะเป็นหลอดเป็นท่อยาวๆใช่ไหมนะคะก็จะมีการบีบและก็คลายตัวเพื่อที่จะให้อาหารของเราเนี่ยเป็นไงมันเคลื่อนลงไปได้นะคะลักษณะการบีบแล้วก็การคลายตัวตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะช่วยทำให้อาหารนะคะที่ส่งไปยังกระเพาะอาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่สำคัญนะคะของหลอดอาหารผ่านมาหลอดอาหารแล้วนะคะอวัยวะที่สองของเราทีนี้ต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นอวัยวะที่สามกระเพาะอาหารนั่นเองกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารย่อยอาหารประเภทอะไรเอ่ยนั่นก็คือประเภทโปรตีนนั่นเองนะย่อยอาหารประเภทโปรตีนอาหารประเภทโปรตีนก็จะเป็นจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเวลาที่เราทานเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยเวลาที่เราทานเราควรที่จะเคี้ยวให้ละเอียดนะเด็กๆเคี้ยวให้ละเอียดเลยนะคะเมื่ออาหารนะคะเคลื่อนส่งมายังกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะได้มีการย่อยอาหารได้ดีนั่นเองนะคะและรวมไปถึงนะกระเพาะอาหารยังดูดซึมนะคะจำพวกยาหรือว่าแอลกอฮอล์ได้ดีด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เขาดื่มแอลกอฮอล์แล้วเขาไม่ได้ทานข้าวมาเลยนะท้องว่างอยู่แล้วดื่มแอลกอฮอล์เลยเนี่ยนะคะกระเพาะอาหารมันจะมีการดูดซึมแอลกอฮอล์ได้ดีใช่ไหมคะถ้าเป็นไงดื่มเยอะดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็อาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมานะคะเกิดอาการเมาเร็วนั่นเองนะดังนั้นนะถ้าหากว่าถ้าเราโตขึ้นไปนะเด็กๆแน่นอนว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไห
1: ม
0: ไม่ดีนะคะไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ต่อมาค่ะอวัยวะต่อมานะคะนั่นก็คือลำไส้เล็กของเราลำไส้เล็กนะคะเป็นอวัยวะที่มีการดูดซึมอาหารเยอะที่สุดเลยนะซึ่งในลำไส้เล็กเนี่ยนอกจากย่อยแล้วนะคะย่อยอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีการดูดซึมสารอาหารต่างๆมากที่สุดนะคะดังนั้นการที่เราอย่างที่บอกไปการที่เราทานอาหารแล้วเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลำไส้เล็กของเราเนี่ยเป็นไงทำงานได้ดียิ่งขึ้นย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะไม่มีการย่อยอาหารแล้วแต่ว่าจะเป็นการดูดซึมนะคะพวกสารอาหารอื่นๆนะคะที่ร่างกายเนี่ยนะคะยังไม่ได้ดูดซึมในลำไส้เล็กยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกน้ำหรือว่าวิตามินต่างๆพวกเกลือแร่ต่างๆนะคะที่เหลือจากการดูดซึมจากลำไส้เล็กแล้วนะคะเมื่อมีการดูดซึมเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเป็นกากอาหารกากอาหารตรงนี้เนี่ยแหละนะคะก็จะเคลื่อนผ่านไปยังทวารหนักเพื่อที่จะเป็นไงนำออกนอกร่างกายของเรานะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนะคะอันนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นไงได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของหน้าที่ที่สำคัญนะคะของ อวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองทีนี้ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อร่างกายของเรานะมีการย่อยอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีกากอาหารใช่ไหมคะมีกากอาหารหรือว่าอาจจะมีของเสียอื่นๆทีนี้ค่ะร่างกายของเราเนี่ยมีการขับกากอาหารหรือว่าของเสียอื่นๆเนี่ยออกมาในรูปของอะไรได้บ้างยังจำกันได้อยู่ไหมจำกันได้อยู่หรือเปล่าของเสียหรือว่ากากอาหารที่ขับออกมานั้นมีในรูปของอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลย อย่างแรกเลยนั่นก็คืออุจจาระของเรานั่นเองนะอุจจาระก็ถือว่าเป็นของเสียหรือว่าเป็นกากอาหารที่ผ่านระบบย่อยอาหารผ่านกระบวนการย่อยมาแล้วนะคะเพื่อที่จะนำออกสู่ภายนอกร่างกายนะคะอันนี้ก็จะมีอุจจาระอย่างที่สองค่ะ
1: ป
0: ัสสาวะนั่นเองและอย่างที่สาม
1: เหง
0: ื่อนะคะอย่างที่สามเหงื่อนั่นเองทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระบบขับถ่ายนะอันนี้ก็จะนำไปสู่ในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วนะคะในระบบขับถ่ายเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการขับถ่ายของเสียต่างๆที่เป็นไงร่างกายไม่จำเป็นแล้วนะคะขับออกสู่นอกร่างกายอย่างแรกเลยก็จะมีอุจจาระนะคะแล้วก็มีปัสสาวะและเหงื่อนั่นเองนะคะสามอย่างนี้ถือว่าเป็นของเสียนะคะของร่างกายที่ร่างกายไม่ต้องการนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกนะคะในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระอันนี้นะการขับถ่ายอุจจาระอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะลำไส้อะไร
1: ลำไส
0: ้ใหญ่นะคะแน่นอนว่าการขับถ่ายอุจจาระเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะนี้นะคะนั่นก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองเมื่อร่างกายของเรามีการดูดซึมสารอาหารต่างๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเป็นกากอาหารแน่นอนว่าก็จะเคลื่อนผ่านลำไส้ใหญ่มาเก็บไว้ตรงบริเวณทวารหนักเพื่อที่จะเป็นไงรอที่จะนำออกจากร่างกายของเรานั่นก็จะเป็นการทำงานในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอย่างที่บอกไปนะเมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหารแล้วนะคะลำไส้ใหญ่ก็จะบีบตัวให้กากอาหารมารวมกันที่บริเวณทวารหนักเพื่อที่จะขับออกนอกร่างกายนะทีนี้ค่ะในการขับถ่ายปัสสาวะการขับถ่ายปัสสาวะอวัยวะที่สำคัญเลยเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมภาพอะไรเอ่ย
1: ไต
0: ไตนะคะอวัยวะที่สำคัญในการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็คือไตนั่นเองนะคะไตเมื่อมีการกรองของเสียอะไรต่างๆแล้วนะคะกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำนะคะปัสสาวะตรงนั้นเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนที่จะนำออกจากร่างกายกระเพาะปัสสาวะนั่นเองถูกต้องค่ะนะเมื่อมีการกรองของเสียอะไรต่างๆออกจากเลือดแล้วนะคะก็จะนำไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะก่อนแล้วก็นำออกจากร่างกายขับออกจากร่างกายมาในรูปของปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมที่คุณครูสกิบอกว่าให้เด็กๆลองไปสังเกตไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือว่าสีของอุจจาระหรือว่าสีของปัสสาวะจำได้ไหมคะจำได้นะให้เราลองไปสังเกตดูนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนมีสีอะไรนะคะเพื่อเป็นการดูว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองมีสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการขับเหงื่อการขับเหงื่อนะเด็กๆอวัยวะที่สำคัญนะคะในเรื่องของการขับเหงื่อนั้นคืออะไรจำได้ไหมคืออะไรเอ่ยต่อมเหงื่อนะคะต่อมเหงื่อเก่งมากเลยทุกคนตอบได้นะคะซึ่งต่อมเหงื่อตรงนี้นะคะเมื่อเป็นไงร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนนะไปวิ่งเล่นอยู่ในทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะร่างกายอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะทำให้เป็นไงมีเหงื่อออกมาหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะตกใจนะคะหรือว่าหวาดกลัวสิ่งต่างๆหรือว่ามีอาการตื่นเต้นก็จะทำให้มีเหงื่อออกมาได้เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยการขับเหงื่อเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดของเสียนะคะในรูปแบบนึงซึ่งจะเป็นการกำจัดของเสียเนี่ยออกมาทางบริเวณผิวหนังของเราซึ่งเด็กๆจำกันได้ใช่ไหมคะว่าต่อมเหงื่อของเราเนี่ยอยู่บริเวณไหนบริเวณไหนเอ่ยจากในภาพนี้
1: บริเวณที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ขด
0: อันนี้ใช่ไหมคะที่มันมีขดเป็นท่อนะคะขดกันเป็นกลมๆนะคะตรงนั้นก็คือต่อมเหงื่อของเราเมื่อร่างกายเป็นไงมีการถูกกระตุ้นนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะหรือว่าเกิดอาการต่างๆตื่นเต้นหวาดกลัวอะไรแบบนี้ก็จะมีการขับเหงื่อออกมานะคะทางบริเวณผิวหนังของเรานะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไปทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะมีการออกแรงเยอะเหงื่อของเราก็จะออกเยอะใช่ไหมคะเมื่อเหงื่อของเราออกเยอะเราก็ต้องเป็นไงทดแทนเหงื่อที่เป็นน้ำที่มันเสียออกไปจากร่างกายของเราเนี่ยด้วยอะไรต้องดื่มอะไรทดแทนต้อง องดื่มน้ำทดแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายของเรานะคะระบบขับถ่ายก็จะมีทั้งการขับถ่ายอุจจาระการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อทีนี้ค่ะต่อมาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ปฏิบัติกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะชื่อว่าบอกหน้าที่ฉันทีบอกวิธีดูแลฉันด้วยนะอันนี้คุณครูสกิจะมีเป็นแผ่นภาพนะคะให้เด็กๆทั้งหมดเนี่ย8แผ่นภาพด้วยกันด้านหลังแผ่นภาพนี้นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวัยวะที่สำคัญทั้งในระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายนะจะให้เด็กๆเนี่ยเลือกแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรและเราควรจะมีวิธีดูแลอย่างไรได้บ้างนะไหนใครที่อยากทำกิจกรรมนี้บ้างยกมือหน่อยทุกคนอยากทำนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนมีความรู้แล้วใช่ไหมคะทุกคนมีความรู้แล้วเอามือลงค่ะดีมูซากิจะทำการสุ่มเลขที่แล้วกันนะจะทำการสุ่มเลขที่เด็กๆนะคะเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราทุกคนนะคะเมื่อคุณครูซากิสุ่มเลขที่แล้วนะคะให้เลขที่นั้นมายืนข้างหน้าแล้วก็เลือกแผ่นป้ายว่าเราจะเลือกหมายเลขอะไรนะทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะพร้อมนะเลขที่แรกใครจะเป็นผู้โชคดีเอ่ยเลขที่แรกเลขที่หนึ่งเลยเลขที่หนึ่งนะคะเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งเชิญเลยค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะเลขที่หนึ่งนะตอนนี้ให้แมนยูลองเลือกเลยอยากเปิดแผ่นป้ายไหนเบอร์อะไร
2: เบอร์3ครับ
0: เบอร์3จิ้มเบอร์3เลยค่ะใช้มือจิ้มเลยเบอร์3เบอร์3ตอนนี้นะคะภาพของเบอร์3ที่แมนยูได้เนี่ยเป็นภาพอวัยวะใดครับ
2: กระเพาะค
0: ่ะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่อะไรครับแมนยู
2: ย่อยอาหารครับที่เป็นโปรตีน
0: กระเพาะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารที่เป็นโปรตีนแล้วเราควรจะมีวิธีดูแลกระเพาะอาหารอย่างไรเอ่ย
2: เคี้ยวอาหารให้ละเอียดครับ
0: เคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะตอนที่อาหารเนี่ยเคลื่อนผ่านอวัยวะต่างๆมายังกระเพาะอาหารของเราเนี่ยก็จะได้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะทีนี้ต่อไปเลขที่ต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปนะคะเลขที่อะไรดีเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้เลขที่29ค่ะ29ใครเอ่ยบุญญานุชใช่มั้ยคะนี่ค่ะมาอยู่นี่มาอยู่ด้านหน้าค่ะลูกมาเลยบุญญานุชเลือกเลยลูกเอาหมายเลขอะไรจิ้มเลยหมายเลข1หมายเลข1ภาพที่ได้เป็นภาพอะไรคะ
3: อุจจาระค่ะ
0: อุจจาระแน่นอนว่าอุจจาระเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ร่างกายขับออกมาใช่มั้ยคะก็จะอยู่ในระบบขับถ่ายนั่นเองนะอุจจาระแน่นอนว่าเป็นของเสียใช่มั้ยคะอุจจาระเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรได้บ้างให้อุจจาระของเราเนี่ยมีสีที่เป็นปกติเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรดี
3: กินผลไม้และผักค่ะ
0: กินผักผลไม้นะคะกินผักผลไม้เยอะๆเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยก็ช่วยทำให้เป็นไงระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะต่อมาค่ะเลขที่ต่อมาเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่20ค่ะ20ใครคะเชิญเลยเลือกเลยค่ะเลือกเลยหมายเลข2หมายเลข2คืออะไรเอ่ยอวัยวะนี
3: ้หลอดอาหารค่ะ
0: หลอดอาหารมีหน้าที่อะไรคะ
3: มีหน้าที่ส่งต่ออาหารค่ะ
0: มีหน้าที่ส่งต่ออาหารไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองแล้วเรา

0: จะมีวิธีการดูแลรักษายังไงให้หลอดอาหารของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติเราควรจะปฏิบัติตัวยัง
1: ไม่รีบกินของค่ะไม่รีบกินอาหาร
0: ไม่รีบกินอาหารจนเกินไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเมื่อเรากลืนอาหารลงไปแล้วเนี่ยผ่านไปยังหลอดอาหารเนี่ยเป็นไงอาหารก็จะสามารถเคลื่อนผ่านไปยังกระเพาะได้นะคะและรวมไปถึงเมื่อเราทานอาหารแล้วก็อาจจะดื่มน้ำนะคะเพื่อที่จะทำให้อาหารเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านไปยังผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารได้ดีนั่นเองเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากคนต่อไปค่ะคนต่อไปเลขที่ต่อไปนะคะเลขที่ต่อไปก็คือเลขที่27ด้านหน้าเลือกเลยค่ะพิญญาพัฒน์เลือกเลยหมายเลข8หมายเลข8ที่เราได้มีรูปอะไรบ้างเนี่ย
1: กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะค่ะ
0: กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเหรอลูกมีหน้าที่อะไรคะ
1: กรองของเสีย
0: เก็บอะไรเก็บอะไร
1: เก็บปัสสาวะค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเรากรองของเสียเนี่ยนะคะผ่านไตแล้วใช่ไหมเมื่อกรองของเสียผ่านไตเสร็จแล้วก็มาเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะแล้ววิธีการดูแลที่เราจะเป็นไงที่เราจะขับถ่ายปัสสาวะได้ดีเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
1: ดื่มน้ำให้เยอะๆค่ะ
0: ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าสีของปัสสาวะของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสีเข้มหรือว่าสีอ่อนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการดื่มน้ำหรือว่าการรับประทานอาหารของเรานั่นเองดังนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะและรวมไปถึงเราห้ามกลั้นอะไร
1: กลั้นปัสสาวะ
0: ห้ามกลั้นปัสสาวะด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลขที่ต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปเลขที่6ใครเอ่ยเลขที่6ใครเอ่ยอัศจรรย์เชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยมาอยู่ด้านหน้าแล้วอัศจรรย์เลือกก่อนเลือกแผ่นป้ายไหนดีเลขที่6เลือกหมายเลข6นะคะหมายเลข6ที่เราได้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ย
2: ปากครับ
0: ปากและฟันนั่นเองปากและฟันมีหน้าที่อะไรครับ
2: บดเคี้ยวอาหารครับ
0: แน่นอนว่าปากและฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารแล้วเราควรจะดูแลปากและฟันของเราอย่างไร
2: แปรงฟันครับ
0: แน่นอนเลยค่ะแปรงฟันนะคะแน่นอนว่าเมื่อเรามีการรับประทานอาหารนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ควรที่จะหมั่นแปรงฟันให้สะอาดเพื่อที่จะเป็นไงทําให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงสามารถเป็นไงใช้หรือสามารถอยู่กับเราไปได้นานๆนั่นเองนะคะอ่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเลยปรบมือเพื่อนหน่อยอ่ะเราเหลืออีก3หมายเลขนะคะขออีก3คนเนาะใครจะเป็นผู้โชคดีเลขต่อไปเลข11ค่ะเลขที่11อ่ะเชิญค่ะเชิญเลยเลข41เลือกเลยค่ะลูกเลือกหมายเลข4หมายเลข4ภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะ
1: ลำไส้เล็กครับ
0: ใช่หรือเปล่ามั่นใจไหม
1: มั่นใจ
0: มั่นใจถูกต้องนะคะลำไส้เล็กนะลำไส้เล็กมีหน้าที่อะไรคะ
1: ดูดซึมสารอาหารค่ะ
0: แน่นอนว่าลำไส้เล็กนะคะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดเลยในระบบย่อยอาหารแล้วเราควรจะมีวิธีดูแลลำไส้เล็กอย่างไรให้ทำงานได้เป็นปกติ
1: รับประทานอาหารที่สามารถดูดซึมอาหารได้ง่ายครับ
0: รับประทานอาหารที่สามารถดูดซึมสารอาหารได้หรือว่าอาจจะเวลาที่เรารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นไงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่างที่คุณครูสกิจบอกไปนะคะและรวมไปถึงเราควรที่จะเลือกทานอาหารด้วยถ้าหากว่าเราทานอาหารที่มีรสจัดหรือทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นไงระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เป็นปกติได้นะคะปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากคนต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปเลขที่ต่อไปได้แก่เลขที่24ใครเอ่ยเชิญค่ะชมพู่เชิญเลยเหลือ2หมายเลขแล้วค่ะตอนนี้เอาหมายเลขไหนดีเลือกก่อนเลือกหมายเลขก่อนจิ้มได้เลย

0: หมายเลข7หมายเลข7ชมพู่ดูซิรูปนี้เป็นรูปอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นรูปอะไร
1: เหงื่อค่ะ
0: เหงื่อแน่นอนเหงื่อนะคะเหงื่อต่อมเหงื่อของเราอะต่อมเหงื่อของเราพูดถึงต่อมเหงื่อแล้วกันเนาะต่อมเหงื่อของเราเนี่ยมีหน้าที่อะไร
1: ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายค่ะ
0: ขับถ่ายของเสียในที่นี้ก็คือเหงื่อของเรานั่นเองใช่ไหมคะแล้วเหงื่อของเราเนี่ยมันจะออกมาในช่วงเวลาไหนได้บ้างเวลาที่เราทำอะไรได้บ้าง
1: ช่วงออกกำลังกายหรือทำอะไรที่เหนื่อยค่ะ
0: ช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆหรืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงขึ้นเยอะๆนั่นเองดังนั้นนะคะวิธีการดูแลถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเหงื่อเยอะเราควรจะดูแลรักษาร่างกายของเราอย่างไรดีคะชมพู
1: ่ดื่มน้ำค่ะ
0: ดื่มน้ำนะคะเพื่อชดเชยเหงื่อที่ร่างกายเสียไปนะคะและรวมไปถึงค่ะถ้าหากว่าร่างกายของเรามีเหงื่อเยอะแน่นอนว่าเหงื่อเนี่ยเป็นที่มาของกลิ่นตัวนะคะเป็นที่มาของกลิ่นตัวนั่นเองดังนั้นเราก็ควรเป็นไงดูแลสุขอนามัยของร่างกายของเราให้ดีๆนะคะอาบน้ำให้สะอาดนั่นเองเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากค่ะและคนสุดท้ายของเราในวันนี้คนสุดท้ายของเราผู้โชคดีนะคะได้แก่หมายเลข2121นะคะเชิญเลยค่ะกดได้เลยลูกกดได้เลยแน่นอนว่าภาพสุดท้ายของเราเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไร
1: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรเอ่ย
1: กากอาหารออกจากร่างกายค่ะ
0: ลำไส้ใหญ่นะคะแน่นอนว่าเขาก็ยังมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารอยู่แต่ว่าจะเป็นดูดซึมสารอาหารจำพวกน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆถูกไหมคะแล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยเขามีการย่อยอาหารไห
1: มมีค่ะ
0: แน่ใจหรือเปล่ามีหรือไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะคะไม่มีนะลำไส้ใหญ่นะคะไม่มีการย่อยอาหารแล้วแต่ว่าจะเป็นการดูดซึมพวกสารอาหารที่ยังเหลืออยู่นั่นเองแล้วก็นำกากอาหารไปยังไหนนะคะ
1: ไปยังทวารหนัก
0: ไปยังทวารหนักโอ้เก่งมากนะคะทีนี้ค่ะวิธีการดูแลรักษาลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยให้เขาทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเราควรจะดูแลยังไงดี
1: ควรทานผักผลไม้ให้มากๆ
0: ควรทานผักผลไม้เพราะว่าแน่นอนว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่สำคัญเหมือนกันนะคะในระบบขับถ่ายนะก็จะเป็นไงเราควรที่จะทานพวกผักผลไม้ให้เยอะๆนะคะเพื่อจะทำให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นทำงานได้เป็นอีกนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขึ้นไมค์ค่ะขึ้นไมค์ทีนี้นะคะเด็กๆก็เป็นไงได้รู้แล้วนะคะว่าหน้าที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธีการดูแลนะคะอวัยวะต่างๆทั้งในระบบขับถ่ายแล้วก็ในระบบย่อยอาหารเนี่ยเราควรจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะเบื้องต้นเลยนะคะเด็กๆก็ได้ออกมาเป็นไงแสดงความคิดได้ออกมาตอบคำถามนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะคุณครูสกิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นไงทุกคนเก่งอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าหน้าที่หรือว่าวิธีการดูแลอวัยวะต่างๆอันนี้เนี่ยนะคะเราควรที่จะทำอย่างไรทีนี้ค่ะในกิจกรรมต่อไปของเรากิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นในการทำใบงานนะคะที่6เรื่องพฤติกรรมดีส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนั่นเองใบงานอันนี้นะคะคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะนอกจากใบงานของเราแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังมีแบบประเมินตนเองอีกด้วยนะคะแบบประเมินตนเองอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวกันนะคะนอกจากแบบประเมินตนเองแล้วก็ยังมีแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการเดินทางของอาหารนั่นเองนะคะในวันนี้ก็จะมีใบงานทั้งหมด3ใบนะคะให้นักเรียนได้ทำกัน นะคะคำที่

ียนลงมือปฏิบัติได้เลยในใบงานที่6นะคะเด็กๆเขาก็จะให้เราเนี่ยออกแบบกิจวัตรประจำวันใช่ไหมคะว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะหรือว่าควรจะรับประทานอาหารอะไรได้บ้างนะคะที่ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายของเรานะคะให้เราเขียนมาเลยเขียนเวลามาด้วยนะคะตั้งแต่เวลาที่เราตื่นนอนนะคะจนไปถึงเวลาที่เราเข้านอนนะคะขอเป็นแค่1วันพอนะตื่นนอนมาปุ๊บเราทำอะไรบ้างนะคะรับประทานอาหารแบบไหนดีหรือว่าเราควรจะขับถ่ายช่วงไหนนะหรือว่าควรจะทำกิจกรรมอะไรในระหว่างวันนะคะให้เด็กๆเขียนมาเลยนะออกแบบมาเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างเด็กๆอาจจะเลือกวันนะคะเป็นวันหยุดก็ได้หรือว่าเป็นวันที่เรามาเรียนก็ได้นะ

0: นักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆกลุ่มนะคะบางคนก็อาจจะเสร็จแล้วหรือบางคนก็อาจจะยังทำไม่เสร็จในส่วนของแบบประเมินต่างๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่ากลับไปทำในชั่วโมงว่างนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการสรุปบทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของการเดินทางของอาหารซึ่งการเดินทางของอาหารนั้นนะคะก็จะมีการทำงานนะคะในส่วนของระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เห็นแล้วว่าในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนั้นนะคะมีอวัยวะที่สำคัญเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็แต่ละอวัยวะเนี่ยเขามีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยให้ทำงานได้เป็นปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้อยากจะฝากเด็กๆไว้เลยนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะดังนั้นถ้าเราดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยให้ดีเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตนะคะได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนะคะในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหานะคะเรื่องแรกในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตัวฉันกับตัวเธอเหมือนกันไหมซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายเชื่อว่าความรู้ตรงนี้นักเรียนจะสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีระบบขับถ่ายหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยที่ดีสามารถทำให้ร่างกายของเรานั้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้คุณครูซากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดมีความเคารพ
2: ขอบคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงให้นักเรียนฟังครับเราเริ่มต้นในหน่วยที่อะไรครับหน่วยที่2นะครับเราจบหน่วยที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยที่2เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องกับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอยุธยานะครับคุณครูจะมีเพลงให้ฟังตั้งใจฟังนะครับ

0: ครับขอบคุณวิดิทัศน์จากรายการคุณพระช่วยนะครับนักเรียนครับสนุกไหมครับ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะครับเคยได้ยินไหมเพลงนี้ไม่เคยเลยเคยได้ยินอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไหมเคยบ้างใช่ไหมแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่าใช่ไหมครับนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่คุณครูนำมานะครับมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นนั่นเองคุณครูมีคำถามครับเมื่อกี้เนื้อเพลงร้องอะไรบ้างครับนักเรียนจับใจความได้อะไรไปบ้างอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนมีอะไรนะมีตลาดมีอะไรอีกครับวัดวาอารามต่างๆโบราณสถานอะไรครับมีช้างด้วยหรอช้างอะไรครับอะไรนะปราสาทไปดูปราสาทกันใช่ไหมครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอยุธยากันถ้าได้ยินคำว่าอยุธยานักเรียนคิดถึงอะไรครับกรุงเก่าอะไรอีกอะไรนะครับ
1: โบราณ
0: สถานเห็นอะไรครับ
1: ก๋วยเต
0: ี๋
1: ยวเร
0: ืออยุธยาได้เหมือนกันครับสมัยใหม่อะไรอีกโรตีสายไหมได้ครับผมนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสมัยอยุธยากันนะครับเป็นครั้งแรกนั่นเองซึ่งครั้งแรกเนี้ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยานะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนหมดคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุลักษณะอย่างง่ายนะครับของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับรวมทั้งจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเห็นความสำคัญของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาได้ครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคุณครูเคยสอนไหมครั้งที่แล้วเคยนะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งตามความสำคัญได้กี่แบบครับกี่ประเภท3หรอ2ประเภทนะครับประเภทแรกคือ
1: หล
0: ัก
1: ฐานช
0: ั้
1: นต
0: ้
1: น
0: กับหลักฐานชั้นรองครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับมีลักษณะอย่างไรมีความสำคัญอย่างไร
2: เป็นหลักฐานที่จัดทำโดยผู้เกี่ยวข้องครับ
0: เป็นหลักฐานที่จัดทำโดยผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอะไรครับ
2: หรืออยู่ร่วมสมัยนั้นด้วยครับ
0: เกี่ยวข้องหรืออยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ในขณะนั้นนะครับนี่คือหลักฐานชั้นต้นนั่นเองขอบคุณครับต่อไปอีกหนึ่งคนครับหลักฐานชั้นรองล่ะครับมีลักษณะสำคัญอย่างไรครับได้ไหมได้ไหมครับหลักฐานชั้นรองเมื่อกี้ชั้นต้นคืออยู่ร่วมสมัยกันไปแล้วขออีกหนึ่งคนครับชั้นรองจะตรงกันข้ามกันนักเรียนลองดูได้ไหมไม่ได้นั่นคนเดิมครับได้ชั้นรองยังไงครับความสำคัญ
2: เป็นหลักฐานที่นำมาวิเคราะห์จากหลักฐานชั้นต้นครับ
0: ได้เหมือนกันครับก็คือหลักฐานชั้นรองเนี่ยเป็นหลักฐานที่เก็บรวบรวมหลักฐานชั้นต้นทั้งหมดหลายๆแบบนะครับนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองคำถามของคุณครูครับเชิญนั่งครับคำถามของคุณครูครับระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นไหนครับมีความน่าเชื่อถือที่สุดครับ
1: หล
0: ักฐานชั้นต้นทำไมถึงหลักฐานชั้นต้นถึงมีความน่าเชื่อถือที่สุดครับ
1: เป็นผู้ที่อยู่ร่วมสมัย
0: เพราะอยู่ร่วมสมัยเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะไม่น่าเชื่อถือเลยหรอ
1: น่าเชื่อถือ
0: ยัง

0: น่าเชื่อถืออยู่นะครับเนื่องจากอะไรครับเขาได้ผ่านอะไรการรวบรวมการประมวลสังเคราะห์วิเคราะห์ตีความนะครับก็คือผ่านวิธีการอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอน5ขั้นตอนนักเรียนทราบมั้ย5ขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นที่1กำหนดอะไรครับกำหนดหัวข้อและชื่อเรื่องที่จะศึกษาใช่มั้ยครับขั้นที่2เมื่อมีหัวข้อแล้วเราทําอะไรครับอะไรนะอันแรกคือตั้งประเด็นคําถามด้วยเลยอันที่2คืออะไรรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลนะครับอันที่3คืออะไรครับขั้นที่3
1: ตรวจสอบข
0: ้อมูลและหลักฐานนะครับขั้นที่4ครับ
1: สรุป
0: ความรู้นั่นเองแล้วก็ขั้นที่5คือ
1: นําเสนอ
0: เก่งมากครับหลักฐานชั้นรองเนี่ยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วย่อมมีความน่าเชื่อถือเช่นกันนะครับตัวอย่างหลักฐานนักเรียนตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นที่คุณครูนํามานะครับก็คือมีสนธิสัญญาบันทึกคําให้การครับจดหมายเหตุเคยได้ยินมั้ยกฎหมายศิลาจารึกจดหมายโต้ตอบครับภาพเขียนสีผนังถ้ำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องประดับรวมทั้งเจดีย์นะครับหรือโบราณสถานต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่ครูยกตัวอย่างมาล้วนเป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นเองซึ่งก็คือการสร้างหรือการเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆนะครับยกตัวอย่าง1อันครับนักเรียนเคยเห็นภาพเขียนสีผนังถ้ำมั้ยครับ
1: เคย
0: เห็นใช่มั้ยครับอยู่ยุคไหนทราบมั้ยเราเคยเรียนไปมั้ยครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่มั้ยมียุคอะไรบ้าง
1: ย
0: ุคหินนั่นเองก็คือภาพเขียนสีผนังถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในยุคหินนะครับยุคหินใหม่ยุคหินเก่าประมาณนี้ต่อไปที่เราเห็นชัดๆเลยที่เป็นหลักฐานชั้นต้นพวกโบราณสถานหรือเจดีย์ใช่มั้ยฮะต่างๆนักเรียนยกตัวอย่างได้มั้ยว่ามีที่ไหนที่นักเรียนเคยไปครับที่ไหนใกล้บ้านเราเลยใกล้ๆเลยก็ได้ครับจังหวัดเพชรบุรีมีเหมือนกันพระนครคีรีใช่มั้ยครับหรือเขาวังนั่นเองก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูที่หลักฐานชั้นรองนะครับคุณครูยกตัวอย่างตำนานพงศาวดารสารานุกรมครับหนังสือแบบเรียนที่เราเรียนอยู่บทความงานวิจัยแล้วก็อนุสาวรีย์ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูยกมาเนี่ยสร้างขึ้นที่หลังมั้ยครับสร้างขึ้นที่หลังเห็นไหมจึงเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับแล้วมีความน่าเชื่อถือมั้ยครับนักเรียน
1: ม
0: ีใช่มั้ยตำนานมีความน่าเชื่อถือมั้ยก็มีใช่มั้ยแต่ต้องดูนะครับว่าเขามีการเติมแต่งเพิ่มเติมเข้าไปมากน้อยเพียงใดนะครับพงศาวดารเป็นหลักฐานชั้นรองใช่มั้ยฮะมีความน่าเชื่อถือมั้ยก็มีเช่นกันแต่ข้อระวังของพงศาวดารคืออะไรมีการอะไรครับแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการชําระพงศาวดารขึ้นภายหลังนะครับเก่งมากต่อไปครับหนังสือแบบเรียนนี่ที่เราเรียนกันอยู่ทําไมไม่เป็นหลักฐานชั้นต้นนะนักเรียนทราบมั้ยครับเพราะเขียนขึ้นใหม่ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมฮะจึงออกมาเป็นหนังสือแบบเรียนนั่นเองต่อไปอนุสาวรีย์ทำไมอนุสาวรีย์ถึงเป็นหลักฐานชั้นรองครับอนุสาวรีย์สร้างเพื่ออะไรครับคุณครูถามก่อน
1: ล
0: ้ำลึกถึงระลึกถึงถึงอะไรครับถึงคนที่สําคัญบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ใช่มั้ยฮะที่เขาทําอะไรทราบมั้ยยกตัวอย่างได้มั้ยครับสร้างคุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองใช่มั้ยเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการกระทําต่างๆของเขาใช่มั้ยครับที่มีลักษณะเด่นมากเลยใช่มั้ยฮะยกตัวอย่างที่หัวหินได้มั้ยครับบ้านเราโผล่กิ่งเพชรเป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็นนักมวยเก่งมากนักเรียนรู้จักอนุสาวรีย์อื่นอีกมั้ยครับทั่วประเทศไทยเลยมีอะไรบ้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีอีกไหมขอกลุ่มเลยได้ครับเมื่อกี้เราเสนออนุสาวรีย์ชัยไปแล้วมีอีกไหมครับ
2: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับต่อไปอีกหนึ่งกลุ่มได้ไหมครับ
2: อนุสาวรีย์ย่าโมค่ะ
0: อนุสาวรีย์ย่าโมอยู่ที่จังหวัด
2: โคราช
0: นครราชสีมานะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมไม่เป็นไรครับเก่งมากครับนักเรียนอนุสาวรีย์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมต่างๆที่คนรุ่นหลังนะครับได้กระทำไว้นะครับเพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนั่นเองต่อไปครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสมัยอยุธย

0: าครับนักเรียนเอสมัยอยุธยาเนี่ยอยู่ๆเกิดขึ้นเป็นอยุธยาเลยมั้ยครับ
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้าอยุธยาคืออะไรครับ
1: ส
0: ุ
1: โขท
0: ั
1: ย
0: สุโขทัยแล้วรู้มั้ยว่าก่อนสุโขทัยคืออะไรทราบมั้ยยังไม่ทราบใช่มั้ยครับมาดูกันคุณครูได้แบ่งเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราศึกษากันนะครับโดยสมัยแรกนะครับที่เราจะศึกษาคืออะไรครับยุคสมัยก่อนสุโขทัยเอสมัยก่อนสุโขทัยเนี่ยต่อไปคือสุโขทัยใช่มั้ยครับก่อนสุโขทัยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีอาณาจักรหรือสมัยไหนได้บ้างครับทวารวดีเก่งมากมีอะไรอีกทวารวดีใช่ครับมีอีกไหมนักเรียนเคยได้ยินสุวรรณภูมิไหมสุวรรณภูมิเคยได้ยินอู่ทองไหมครับเป็นอู่ทองเคยได้ยินฮาริพุนชัยละโวละโวอยู่ที่ไหนลพบุรีใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนเรามาเพิ่มเติมที่ทวารวดีก่อนซึ่งเป็นอาณาจักรหรือเป็นอาณาจักรสำคัญนะครับในสมัยก่อนสุโขทัยนั่นเองนักเรียนเคยได้ยินทวารวดีบ่อยใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอยู่จังหวัดใดครับทวารวดีทราบไหมนักเรียนผ่านนครปฐมไหมครับเคยผ่านนครปฐมไหมเราพบอะไรครับเจดีย์องค์ใหญ่ใช่ไหมครับก็คือพระปฐมเจดีย์นั่นเองซึ่งก็เป็นล่องรอยครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยุคสมัยทวารวดีนั่นเองนักเรียนก่อนสุโขทัยใช่ไหมครับนักเรียนแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดนครปฐมนะครับปัจจุบันเราพบหลักฐานมากมายนะครับว่าล่องรอยอารยธรรมทวารวดีเนี่ยปรากฏอยู่ในนครปฐมเพชรบูรณ์นครนายกปราจีนบุรีนะครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนะครับประมาณนี้ต่อไประโวที่คุณครูบอกระโวอยู่ที่ไหนนะครับลพบุรีทราบไหมว่าระโวเป็นอารยธรรมแบบไหนเป็นคุณครูใบ้ให้เป็นชาติใกล้เคียงกับบ้านเราครับกัมพูชาสมัยก่อนก็คือเขมรใช่ไหมครับก็คือวัฒนธรรมของเขมรนะครับในสมัยก่อนเก่งมากครับต่อมาเราผ่านวิวัฒนาการมาเรื่อยเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับจนเรามาตั้งอาณาจักรสุโขทัยก็คือสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับเอนักเรียนครับสมัยสุโขทัยคิดว่าสุโขทัยเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดไหนครับในปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยนั่นเองถูกต้องครับแล้วเขามีลักษณะเด่นอะไรบ้างครับในสุโขทัย
1: เคร
0: ื่
1: องส
0: ัง
1: คโล
0: กเครื่องสังคโลกเก่งมากอีกอย่างนึงที่เราศิลาจารึกใช่มั้ยครับหลักที่1ของพ่อขุนรามคําแหงเก่งมากครับนักเรียนครับมีอีก1อย่างที่สําคัญมากๆเลยนักเรียนลองเปิดไปที่สมุดของเราครับเราเจออะไรครับแบบฝึกของเราเราเจออะไรบ้างไม่ใช่ครับนักเรียนอย่ามองเยอะเจอแล้วอะไรนะไม่ใช่ครับตัวอักษรเก่งมากนักเรียนในสมัยสุโขทัยครับเรามีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาก็คือลายไม่ใช่ลายสื่อไทยนะครับเราประดิษฐ์ใช่เป็นรากของภาษาไทยในปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยนั่นเองต่อมาครับวิวัฒนาการผ่านมาเรื่อยๆครับจนเกิดอาณาจักรใหม่ขึ้นนักเรียนได้แก่อาณาจักรอะไรครับสมัยอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองเก่งมากเอแล้วใครคือปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาครับพระเจ้าอู่ทองเก่งมากถูกต้องครับผมนักเรียนทราบไหมว่าอยุธยามีประวัติยาวนานขนาดไหนครับ
1: นานที
0: ่สุดในอาณาจักรของเราเลยใช่เก่งมากครับกี่ปีทราบไหมน้อยไปครับ
1: 500
0: มากไปครับ
1: 400
0: ตบมือเพื่อนหน่อยครับ417ปีนักเรียนเก่งมากครับต่อมาเมื่อเราเกิดอะไรครับทำให้อยุธยาต้องสิ้นไปเขาเรียกว่าอะไรการเสียกรุงครั้งที่ไม่1ครับ2แล้วทำให้อยุธยาต้องสิ้นสลายไปนะครับเสียกรุงครั้งที่2ปุ๊บเราจะมีการตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นครับสมัยใหม่เรียกว่ากรุงธนบุรีเก่งมากใช่ครับก็คือกรุงธนบุรีนั่นเองกรุงธนบุรีเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันจังหวัดอะไรนะฮะจังหวัดธนบุรีถูกต้องนะครับนักเรียนเคยได้ยินจังหวัดธนบุรีไหม

0: แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับจังหวัดธนบุรีปัจจุบันคือจังหวัดทราบไหมกรุงเทพมหานครนักเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นกลางใช่ไหมครับผ่ากลางเลยแล้วก็มีฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งธนบุรีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งพระนครก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองปัจจุบันเราข้ามฝั่งมาแล้วอยู่ที่รัตนโกสินทร์นะครับนี่คุณครูเชื่อมต่อไปคือสมัยอะไรครับสมัยปัจจุบันของเราร ั
1: ตน
0: โกสินทร์ใช่ไหมครับก็คือการข้ามไปอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งเพื่อตั้งกรุงใหม่ครับก็คือรัตนโกสินทร์นั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมครับอยู่กรุงเทพด้วยกันเลยปัจจุบันแต่แค่คนละฝั่งกันครับสมัยธนบุรีเนี่ยจะมีอายุสั้นนิดหนึ่งครับเนื่องจากมีกษัตริย์แค่พระองค์เดียวทราบไหมว่าคือกษัตริย์องค์ไหนครับมีแค่องค์เดียวเลยไปกู้ชาติมาครับพระเจ้าตากสินมหาราชเก่งมากครับมีอายุประมาณกี่ปีครับนักเรียนทราบไหม15ปีเก่งมากถูกต้องครับผมต่อมาเรามาสมัยรัตนโกสินทร์ครับปฐมกษัตริย์ของรัตนโกสินทร์นักเรียนทราบไหมรัชกาลที่1ชื่ออะไรครับมีพระนามว่าใกล้แล้วครับพระบาทสมเด็จอะไรครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเก่งมากนี่ก็เป็นเส้นเวลาประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยนะครับผ่านมาสมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะครับคุณครูมีภาพมาให้ดูนักเรียนเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับสมัยอยุธยากันใช่ไหมครับนักเรียนทราบไหมว่านี่คืออะไรครับคุณครูยกอะไรมาให้ฮะแผนที่อะไรวัดหรอแผนที่เมืองนักเรียนเห็นไหมว่าอยุธยาศรีรามเทพนครกับกรุงพระนครศรีอยุธยาเหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับเราเคยได้ยินคําว่าอโยธยาไหม
1: เคย
0: ใช่ไหมเราเคยได้ยินคําว่าอยุธยาไหม
1: เคย
0: เป็นอันเดียวกันไหมครับไม่เป็นอันเดียวกันนะนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณครูขอเกริ่นก่อนนะครับว่าสมัยที่เราที่ปฐมกษัตริย์ของอยุธยาชื่ออะไรนะครับมีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองนั่นเองได้มาสร้างเมืองที่กรุงพระนครศรีอยุธยาก็คือปัจจุบันนี่แหละเรามาสร้างที่กรุงพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วก่อนสร้างเนี่ยตรงนั้นเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นที่โล่งๆไม่มีบ้านคนเลยไม่ใช่นะนักเรียนสมัยก่อนก็มีบ้านคนเช่นกันครับแต่เป็นเมืองเก่ากว่านั้นครับเขาเรียกว่าเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครสมัยก่อนตรงนี้จะมีอายุเก่าแก่กว่ากรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าอู่ทองได้มาสร้างเมืองก็ย้ายฝั่งครับมาอยู่ที่บริเวณหนองสโหนหรือบึงพระรามนักเรียนเห็นบึงตรงกลางเกาะเมืองไหมครับเห็นนะก็คือสร้างกรุงบริเวณนี้นะครับปัจจุบันชื่อว่าบึงพระรามนั่นเองแล้วก็ย้ายฝั่งมาแล้วก็มีการเกณฑ์ประชากรเกณฑ์ผู้คนเข้ามานะครับตั้งหลักแหล่งในเกาะเมืองนั่นเองนักเรียนคุณครูจะให้ดูภูมิศาสตร์นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับบริเวณรอบๆของเกาะเมืองอยุธยานะครับนักเรียนอยุธยามีแม่น้ําสําคัญกี่สายผ่านครับ4หรอใครว่า3ยกมือขึ้นครับมี3 4ยกมือ4สาย2สายครับ1สายไม่ยกมือนะครับไม่เป็นไรนักเรียนครับแม่น้ําที่สําคัญมากๆเลย1สายสายแรกที่เราจะต้องนับเลยคือแม่น้ําอะไรครับแม่น้ําเจ้าพยานักเรียนนักเรียนเห็นเส้นนี้มั้ยครับทางด้านตะวันตกของเมืองนะครับมีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านโอบตัวเมืองมาเลยครับแล้วก็ลงล่างนะครับอีก1สายคือแม่น้ําแม่น้ําป่าสักนะครับต้นแม่น้ํามาจากจังหวัดอะไรครับทราบมั้ยมาจากทางทางเหนือก็ได้ครับก็คือเพชรบูรณ์หรือเลยประมาณนี้นะครับก็มีแม่น้ําป่าสักไหลลงมานะครับมาบรรจบตรงนี้แล้วก็มีแม่น้ําอะไรครับลพบุรีป่าสักกับลพบุรีมาบรรจบกันนะครับสุดท้ายก็ไหลมาที่คูขื่อหน้าแล้วก็มารวมกันที่แม่น้ําเจ้าพยานี่คือแม่น้ํา3สายหลักๆนะครับคือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําป่าสักแล้วก็แม่น้ําลพบุรีนะครับที่ไหลมาบริเวณเกาะเมืองอยุธยานั่นเองนักเรียนทำไมเป็นเกาะเมืองทราบไหมครับครูพูดว่าเกาะเมืองมาตลอดเลย
1: เพราะว่ามีแม่น้ำไหลผ่าน
0: เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับมีคูขื่อหน้าอันนี้คือคูที่ขุดขึ้นมาใหม่นะครับให้ขยายกว้างกว่าเดิมแล้วก็มีนี่ครับคูเมืองด้านเหนือพอเมื่อขุดแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมครับจนเกิดอะไรครับเป็นลักษณะเป็นเกาะนั่นเองเห็นไหมเพื่ออะไรครับนักเรียนทำไมต้องขุดเป็นเกาะเก่งมากป้องกันศัตรูหรือข้าศึกนะครับก็คือมีปราการที่เป็นน้ำนั่นเองไหลผ่านกั้นไว้นะครับเก่งมากต่อไปครับนี่คุณครูยกตัวอย่างข้างในเมืองเข้ามาเลยอันนี้คือเกาะเมืองนะครับนักเรียนมองออกไหมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาใช่ไหมครับแล้วก็ไหลโอบไปข้างใต้มีคูขื่อหน้าใช่ไหมฮะตรงนี้ที่ขุดขึ้นมาใหม่ให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็มีคูเมืองด้านเหนือใช่ไหมครับเห็นภาพไหมคุณครูพูดถึงการที่พระเจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองที่หนองอะไรครับหนองสโนหรือบึงพระรามอยู่ตรงนี้ตรงกลางเห็นไหมครับบริเวณตรงกลางเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินวัดมหาธาตุไหม
1: เคย
0: วัดมหาธาตุจะอยู่ตรงนี้นะครับวัดราชบูรณะแล้วก็ปราสาทราชวังต่างๆจะอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับพอเห็นภาพนะนักเรียนครับในคูเมืองหรือในเกาะเมืองเนี่ยเห็นอะไรอีกที่เป็นเส้นทางคมนาคมก็ได้อ่ะคุณครูพูดแบบนี้มีอะไรมีการขุดคลองใช่ไหมครับสมัยก่อนเราใช้อะไรครับในการเดินทางเรือนั่นเองมีการขุดคลองหลายสายมากเลยเห็นไหมครับในเกาะเมืองซอยย่อยเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างถนนขึ้นในเกาะเมืองเช่นกันนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยากันนะครับคุณครูก็ให้นักเรียนนะครับดูอยุธยาคร่าวๆไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาหลักฐานกันว่าเราจะใช้หลักฐานใดบ้างนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมัยอยุธยานะครับโดยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมตะลุยดินแดนอยุธยานะครับโดยคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาจากบัตรภาพหรือภาพที่คุณครูกำหนดให้นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับจำแนกประเภทของหลักฐานแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับเพื่อนนะครับคำว่าจำแนกประเภทของหลักฐานนักเรียนเข้าใจไหมครับหลักฐานใดเป็นหลักฐานที่ชั้นต้นหลักฐานใดเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยนะครับลักษณะของกิจกรรมนะครับนักเรียนคุณครูจะมีตารางแบบนี้ให้ของทุกกลุ่มนะครับนักเรียนคุณครูจะมีตารางนี้ให้กับทุกกลุ่มนะครับแล้วคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูครับคือสไลด์นี้เราจะนักเรียนครับเราจะใช้ภาพแรกนะครับเป็นตัวอย่างนะวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมแล้วก็มาสไลด์นี้ครับก็คือเขียนว่าวัดชัยวัฒนารามที่ครูกำหนดให้ใช่ไหมเป็นประเภทหลักฐานชั้นต้นนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคุณครูยกตัวอย่างว่ามีความสำคัญคืออนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรนะครับแต่ถ้าภาพไหนที่นักเรียนไม่ทราบความสำคัญจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเว้นไว้ก็ได้ครับหรือถ้าตอบได้จริงๆก็ตอบไปได้นะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1 คนนะครับออกมารับใบตารางที่คุณครูครับ

0: ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถกำหนดตารางให้กับนักเรียนได้นะครับโดยเขียนในสมุดหรือเขียนในกระดาษ A4 ที่คุณครูแจกก็ได้นะครับประมาณนี้เลยครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพนะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับ2ภาพแรกครับนักเรียนเมื่อกี้คุณครูเฉลยไปแล้วอันหนึ่งคือภาพวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับก็เขียนไปเลยเป็นหลักฐานชั้นต้นมีความสำคัญก็คืออาจจะเป็นวัดสำคัญในสมัยอยุธยาก็ได้นักเรียนเขียนคร่าวๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้ารู้ลึกจริงๆก็สามารถเขียนไปได้เลยว่าเป็นอนุสรณ์เกี่ยวกับชัยชนะเหนือเขมรนะครับต่อไปครับภาพที่2นักเรียนภาพที่2เนี่ยคือจดหมายเหตุวันวริศเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินเลยเคยได้ยินวันวริศไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยนักเรียนครับไม่เป็นไรจดหมายเหตุวันวริศเนี่ยเป็นย้อนความก่อนนักเรียนเวลาต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอ่ะเขาจะมีลักษณะอย่างไรครับสมัยก่อนทำอะไรครับ
1: เซ็น
0: ไม่เซ็นมีสมุดอันนึงแล้วก็จดบันทึกนั่นเองก็คือจดหมายเหตุวริศเนี่ยคือการจดบันทึกของชาวต่างชาติใช่ไหมครับซึ่งมีชาวต่างชาติคนหนึ่งครับชื่อฟานฟริสฟานฟริสชื่อยากไหมครับยากใช่ไหมคนไทยก็จึงเปลี่ยนชื่อครับเป็นวันวริศฟานฟริสเป็นวันวริศนักเรียนเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับซึ่งฟานฟริสเนี่ยเขาเป็นชาวฮอลันดานักเรียนฮอลันดาคือประเทศอะไรครับปัจจุบัน
1: ฮอล
0: แลนด์ฮอลันดาฮอลแลนด์อะไรอีกแต่ยังไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเนเธอร์แลนด์นักเรียนปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเป็นชาวฮอลันดานั่นเองมาที่อยุธยานะครับแล้วก็มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสมัยอยุธยาคิดว่าจดหมายเหตุของฟานฟริสเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองครับเฮ้ยชั้นรองหรอชั้นต้นหรอ
1: ชั้นรอง
0: ทำไมถึงเป็นชั้นใครคิดว่าเป็นชั้นต้นยกมือใครคิดว่าจดหมายเหตุวันวริสเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นยกมือครับทำไมถึงเป็นชั้นต้นนักเรียนทราบไหมได้ไหม
1: เพราะว่ามีจดสมัย
0: เพราะอะไรนะครับเพราะร่วมสมัยจดร่วมสมัยในเหตุการณ์หรือยุคนั้นๆใช่ไหมครับเก่งมากเฮ้ยคุณครูเฉลยแล้วเหรอยังไม่เฉลยนะครับจดหมายเหตุวันวริศนะครับก็คือเฉลยเลยก็ได้ครับเป็นหลักฐานชั้นต้นนักเรียนเรามองว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับเนื่องจากคุณวันวริศเนี่ยเขาเข้ามาในสมัยประมาณสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกเรื่องราวในสมัยนั้นๆเลยครับแต่นักเรียนถ้าเรามองลึกไปจริงๆถ้าเขาจดย้อนหลังไปเมื่อ30ปีที่แล้วล่ะ30ปีที่แล้วเขาจะเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับชั้นรองนั่นเองก็คือเขียนจดย้อนหลังไปนะครับแต่ในที่นี้ให้เป็นหลักฐานชั้นต้นคุณนักเรียนครับ2ภาพนี้เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะต่อไป2ภาพต่อไปครับคุณครูยกตัวอย่างวัดพระศรีสันเพชรขึ้นมาครับเคยได้ยินไหมใครเคยไปเที่ยวอยุธยาบ้างครับยกมือเคยไปเที่ยวอยุธยาไหมเคยไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมนักเรียนวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองครับทำไมถึงเป็นชั้นต้นเพราะเป็นโบราณสถานเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับเก่งมากความสำคัญของวัดคืออะไรครับทราบไหมคุณครูยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะถ้าปัจจุบันเนี่ยวัดพระแก้วรู้จักไหมครับวัดพระแก้วเป็นวัดหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับปัจจุบันเช่นเดียวกันครับวัดพระศรีสันเพชรก็เป็นวัดหลวงในสมัยอยุธยาเช่นกันคุณครูพูดไปแล้วนะคำว่าวัดหลวงมีพระสงฆ์ไหมครับวัดพระแก้วมีพระสงฆ์ไหมไม่มีนะครับวัดพระแก้วไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับนักเรียนเช่นเดียวกันสมัยก่อนวัดพระศรีสันเพชรก็ไม่มีนะครับภาพแรกเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมใครกลุ่มไหนเรียบร้อยยกมือ2-3กลุ่มนะโอเคครับต่อไปครับ ภาพที่4แล้ววัดราชบูรณะเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: ใช่ไหมครับวัดราชบูรณะคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองครับ
1: หลักฐานชั้นต้น
0: เอ๊ะทำไมจะถึงเป็นชั้นต้นอ่ะ
1: เป็นโบราณสถาน
0: เป็นวัดสำคัญเป็นโบราณสถานใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนครับสำหรับพันนะครับราชบูรณะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับราชราชาราชาเห็นภาพไหมเป็นวัดที่พระอะไรครับ
1: พระราชา
0: หรือพระมหาสัตว์ได้ทรงสร้างขึ้นนะครับนักเรียนครับคุณครูยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งครับเมื่อประมาณพ.ศ. 2500ต้นๆประมาณนี้นะครับนักเรียนปางที่วัดราชบูรณะเนี่ยมีความสำคัญไหมครับเราจะบรรจุอะไรไปในปางครับบรรจุอะไรเข้าไปในปางปราสาทนี้ไม่ใช่อัฐินะเราไม่บรรจุอัฐินะอะไรครับทราบไหมเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยอ่ะคุณครูเฉลยละเพชรทองสมบัติมีค่าเข้าใจไหมครับเราจะบรรจุไปที่ปางลักษณะนี้ใช่ไหมครับเพื่อเป็นพุทธบูชานั่นเองนักเรียนครับเมื่อปีพ.ศ. 2500ประมาณนี้นะครับเกิดเหตุการณ์โจรกรรมขึ้นรู้จักโจรกรรมไหมขโมยนั่นเองก็คือการขุดกุครับกุวัดราชบูรณะเพื่อเอาอะไรครับเอาสมบัติที่อยู่ข้างใต้เนี่ยออกไปทั้งหมดเลยสำเร็จไหมครับสำเร็จนักเรียนสมบัติของเราหายไปเยอะมากเลยที่วัดราชบูรณะครับหายเยอะมากเลยแล้วก็มีการตามคืนครับตามครบไหมคืนมาครบไหมครับไม่ครบครับเหลือน้อยมากๆนักเรียนคนที่โจรกรรมได้ขายออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเรียกกลับมาก็คือแบบยังไม่ครบเลยนักเรียนน้อยมากๆปัจจุบันพวกโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะครับเก็บไว้ที่ไหนนักเรียนทราบไหมพิพิธภัณฑ์นักเรียนเราสามารถไปดูเครื่องทองต่างๆได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญานะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันครับต่อไปครับคุณครูพูดถึงความสำคัญเรียบร้อยแล้วนะจดได้เลยนะครับภาพนี้เรียบร้อยนะครับทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยภาพต่อไปครับพงศาวดารคำว่าพงศาวดารนักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองครับ
1: เป็นหลักฐานชั้นรอง
0: ทำไมถึงเป็นชั้นรองเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะใครทราบเหตุผลไหมว่าพงศาวดารถึงเป็นหลักฐานชั้นรองทำไมถึงเป็นหลักฐานชั้นรองได้ไหมครับ
1: เพราะอาจมีการเขียนเพิ่มเติมค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับเพราะพงศาวดารเนี่ยสามารถชำระขึ้นหรือมีการเขียนแต่งเติมเพิ่มเติมขึ้นในสมัยหลังได้นะครับจึงถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองเก่งมากนักเรียนครับคุณครูให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคุณครูยกตัวอย่างพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดนักเรียนเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมครับฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดเนี่ยเป็นฉบับที่เขาว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดเลยนักเรียนเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับในบรรดาพงศาวดารหลายๆเล่มนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเขียนย้อนหลังไปถึงพระเจ้าอู่ทองนะครับปัจจุบันก็คือเขียนถึงสมเด็จพระเจ้าขอโทษนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองหยุดแค่นี้นะนักเรียนครับต่อไปครับต่อไปคุณครูยกตัวอย่างการ์ตูนขึ้นมาครับก็คือเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นักเรียนเคยดูไหมครับ
1: เคย
0: ดูนะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมเป็นนะเป็นสื่อการสอนหรือเป็นสื่อที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับนักเรียนคิดว่าเดอะไดอารี่เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับหลักฐานชั้นรองเนื่องจากอะไรครับ
1: แต
0: ่
1: ง
0: หรอ
1: เป็น
0: เรื่องที่ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับรวบรวมมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นในรูปแบบการ์ตูนให้เราได้ดูนะครับนักเรียนเคยดูตอนไหนบ้างครับเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยครับอะไรนะครับประดิษฐ์ อักษรไทยมีอะไรอีก
1: กำเนิด
0: อักษรไทยอะไรนะนามสกุลเคยดูแล้วใช่ไหมได้ครับอ๋อโอเคนักเรียนครับสองภาพนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปคุณครูยกตัวอย่างพระพุทธรูปสำคัญครับก็คือพระพุทธนิมิตนะครับที่วัดหน้าพระสุเมนครับวัดหน้าพระสุเมนอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะครับสำหรับวัดหน้าพระสุเมนเนี่ยจะอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะเมืองนะครับนักเรียนคิดว่าพระพุทธนิมิตเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองครับตําใหม่มากเลยนะนักเรียนใหม่มากเลยนะ

0: เป็นชั้นต้นหรือชั้นรองครับใครว่าชั้นต้นยกมือใครคิดว่าพระพุทธนิมิตเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นยกมือขึ้นครับไม่มีเลยเหรอใครคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองยกมือขึ้นครับทำไมถึงตอบว่าเป็นหลักฐานชั้นรองมีคนไหนให้เหตุผลได้บ้างครับฟังหน่อยครับทำไมถึงคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองครับ
1: เพราะว่ายังใหม่แล้วก็ไม่มีรอย

0: นะครับแต่จริงๆแล้วพระพุทธรูปนี้ได้รับการบูรณะครับลงรักปิดทองใหม่เรียบร้อยส่วนข้างในก็อาจจะเป็นองค์เดิมครับที่ยังผุพังอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการสร้างทับเข้าไปใหม่นั่นเองสำหรับพระพุทธนิมิตมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนนักเรียนทราบไหมว่าคุณครูเล่าให้ฟังครับสมัยที่เราเสียกรุงครั้งที่สองเราเกิดสงครามใช่ไหมครับมีวัดหนึ่งครับที่อยุธยาก็คือวัดหน้าพระสุเมรุไม่ได้รับความเสียหายเลยเข้าใจไหมครับไม่ได้รับความเสียหายเลยเนื่องจากอะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนครับเหตุผลที่วัดหน้าพระสุเมรุไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามนะครับเนื่องจากวัดหน้าพระสุเมรุเนี่ยเป็นที่ตั้งของค่ายครับค่ายพม่านั่นเองเราจะทำลายบ้านตัวเองไหมครับไม่ทำลายบ้านตัวเองนะก็คือค่ายของเราเราจะไม่ทำลายนะครับทำให้รอดจากภัยสงครามได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเอคุณครูยกตัวอย่างพระนารายณ์ราชนิเวศมาครับแต่อยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นสมัยอยุธยาไหมลพบุรีเนี่ยเป็นสมัยอยุธยาไหมครับพระนารายณ์ราชนิเวศใครว่าเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยายกมือขึ้นครับคนเดียว2คน3คนใครว่าไม่ใช่ยกมือขึ้นครับเยอะนะครับอยู่โอเคนักเรียนทําไมถึงตอบไม่ใช่ครับคุณครูอยากฟังเหตุผลว่าพระนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีจึงไม่ใช่หลักฐานในสมัยอยุธยาใครให้เหตุผลได้บ้างผิดถูกไม่เป็นไรครับได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับนักเรียนจริงๆแล้วพระนารายณ์ราชนิเวศลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานในสมัยอยุธยานะครับเนื่องจากอะไรครับร่วมสมัยกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนักเรียนเคยดูละครไหมครับเรื่องอะไรอ๋อเจ้าใช่ไหมครับประมาณนี้นักเรียนเรามีฉากที่ลพบุรีนะครับก็คือพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับเป็นพระราชวังนะครับที่สมเด็จพระนารายณ์นะครับได้ไปทรงสร้างไว้นะครับที่บริเวณจังหวัดลพบุรีนะครับถือว่าเป็นพระราชวังแห่งที่2เลยก็ได้นะครับเนื่องจากทรงประทับอยู่ในแต่ละปีก็คือประทับนานมากนะครับนักเรียนครับความสําคัญของพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ย นักเรียนครับความสําคัญของพระนารายณ์ราชนิเวศมีมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆที่นักเรียนคิดว่าในสมัย 200-300 ปีที่แล้วมันจะมีหรอยกตัวอย่างนะครับนักเรียนรู้จักน้ำพุไหมน้ำพุคิดว่าเมื่อ 200-300 400ปีที่แล้วมีน้ำพุไหมครับในประเทศไทยนะเพิ่งมีนักเรียนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนื่องจากได้รับวิทยาการตะวันตกมานะครับในการวางท่อประปาท่อประปาสมัยนั้นก็ถือว่าเก่ามากเลยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยเนื่องจากมีการวางท่อประปานะครับจากอะไรครับแอ่งน้ำใช่ไหมก็คือเขื่อนนักเรียนเขื่อนเนี่ยอยู่บริเวณตอนเหนือจากเมืองนะครับทำให้น้ำจากเขื่อนไหลลงมาที่พระราชวังนะครับแล้วก็ทำน้ำพุเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำพุเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นักเรียนคิดว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นนะครับความสำคัญคุณครูได้พูดไปแล้วเมื่อกี้สองภาพนี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาทวนทั้งหมด8ภาพด้วยกันนะครับสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันนะครับนักเรียนภาพแรกครับวัดชัยวัฒนารามนักเรียนตอบว่าเป็นหลักฐานอะไรครับหลักฐานชั้นต้นความสำคัญของเขาคือเป็นวัดสำคัญในสมัยอยุธยาได้เช่นกันครับไม่เป็นไรต่อไปจดหมายเหตุวันฟริตหรือฟานฟริตเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นเนื่องจากความสำคัญคือ
1: ม
0: ีการจดบันทึกของชาวต่างชาติก็คือฟานฟริตชาวฮอลันดานะครับร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆเลยเก่งมากครับต่อไปวัดพระศรีสันเพชรครับหลักฐานชั้นต้นครับเก่งมากมีความสำคัญอย่างไรครับเป็นอะไรเทียบกับวัดพระแก้วคุณครูเฉลยไปแล้ววัดอะไรนะครับ เป็นวัดหลวงนะครับในสมัย

0: ยานั่นเองต่อมาวัดราชบูรณะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรอง
1: หล
0: ักฐานชั้นต้นครับมีความสำคัญอย่างไรครับมีเป็นวัดที่พระราชาสร้างใช่ไหมครับแล้วก็มีสมบัติมากมายเลยทีเดียวเก่งมากครับต่อมาพงศาวดารครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้น
1: ช
0: ั้นรองนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรครับทราบไหมพงศาวดารใครเป็นคนให้สร้างครับใครให้สร้างอะไรนะพระมหากษัตริย์นะครับทรงให้สร้างพงศาวดารขึ้นที่บันทึกเกี่ยวที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจของพระองค์นะครับรวมถึงประวัติศาสตร์บ้านเมืองต่างๆนะครับในประเทศชาตินั่นเองครับการ์ตูนนะครับเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยครับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับ
1: ช
0: ั้
1: นรอง
0: ชั้นรองนั่นเองเก่งมากครับต่อไปก็คือพระพุทธนิมิตนะครับวัดหน้าพระเมรุนะครับคุณครูถามก่อนครับว่าวัดหน้าพระเมรุเนี่ยหรือพระพุทธนิมิตเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับหลักฐานชั้นต้นนั่นเองมีความสำคัญอย่างไรเป็นวัดเป็นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับคุณครูลืมบอกไปนะครับครั้งที่แล้วว่านักเรียนเห็นไหมว่าองค์ของพระพุทธรูปเนี่ยมีความยังไงครับแตกต่างหรือเหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไปอย่างไรครับเห็นไหมมีเครื่องประดับก็คือมีการทรงเครื่องเกี่ยวกับของพระมหากษัตริย์นะครับเก่งมากต่อมาครับพระนารายณ์ราชนิเวศครับเกี่ยวกับชั้นต้นหรือชั้นรองครับเป็นหลักฐานชั้นต้นครับเก่งมากร่วมสมัยกันนะใช่ไหมครับสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับมีความสำคัญอย่างไรครับมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับตะวันตกใช่ไหมครับเข้ามาแล้วก็มีอะไรครับเป็นถือว่าเป็นพระราชวังแห่งที่สองของพระนารายณ์เลยครับต่อไปนักเรียนครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่หนึ่งนะครับเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับโดยใบงานเนี่ยนักเรียนจะคล้ายๆกับกิจกรรมที่คุณครูให้ทำเลยแต่มีแค่4หลักฐานนะครับนักเรียนครับเปิดไปหน้าที่อะไรครับ97 96นะครับครับสำหรับคำชี้แจงใบงานที่1นะครับเรื่องหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับคำชี้แจงกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับรวมทั้งทำใบงานที่1นะครับแล้วก็สำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับอ่านคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนเริ่มทำเลยครับ

0: ครับนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมามอบแนวคำตอบในใบงานที่1ให้ดูนะนักเรียนว่าเหมือนกับนักเรียนคิดหรือเปล่านะครับเรามาดู2ภาพแรกนักเรียนภาพแรกคืออะไรครับวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแล้วก็เนื่องจากอะไรถึงว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเป็นโบราณสถานนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานั่นเองต่อมาครับไม่เป็นไรครับต่อมาคือจดหมายเหตุวันวริศครับนักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรอง
1: ชั้นต้น
0: นะครับเนื่องจากสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเช่นกันนะครับมีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับผมถูกไหมสองภาพนี้นักเรียนใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงนะได้ครับสองภาพต่อไปครับหนังสือประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะครับหนังสือประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับ
1: ชั้นรอง
0: หลักฐานชั้นรองนะครับเนื่องจากถูกรวบรวมหรือสร้างขึ้นภายหลังสมัยอยุธยานะครับเก่งมากแล้วก็ความสำคัญของหนังสือคืออะไรครับ
1: ความรู้เบื้องต้น
0: ให้ความรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาเก่งมาก

0: ครับต่อมาครับภาพสุดท้ายคือวัดพระศรีสรรเพชรนะครับนักเรียนวัดพระศรีสรรเพชรถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับเก่งมากเนื่องจากอะไรครับเพราะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาครับผมแล้วก็นักเรียนครับความสำคัญของวัดพระศรีสรรเพชรคืออะไรครับ
1: อดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง
0: เป็นอดีตวัดหลวงนะครับประจำพระราชวังในสมัยอยุธยานะครับหรืออยุธยาในสมัยก่อนนะครับเก่งมากนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นคาบนะครับจนจบนะครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับวันนี้ครับนักเรียนมีใครจะพูดไหมครับคุณครูขอตัวแทน2คนครับ
2: หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาครับ
0: เก่งมากครับผมมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหม
2: วัด
0: วัดที่คุณครูยกมา 2-3 วัดเลยใช่ไหมวัดราชบูรณะวัดพระศรีสรรเพชรใช่ไหมครับเก่งมากมีไหมครับประเภทของหลักฐานไหม
2: คร
0: ับ มียังไงบ้างครับประเภทของหลักฐานมีอะไรบ้าง
2: หนังสือ
0: ประเภทความสำคัญนะครับที่เราวิเคราะห์กันเมื่อกี้ว่าหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้น
2: ต้นกับหลักฐานช
0: ั้
2: นรอง
0: ใช่ครับเรามีการวิเคราะห์ประเภทของหลักฐานใช่ไหมว่าหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับผมขอบคุณครับนักเรียนครับอีกหนึ่งคนคุณครูขออีกหนึ่งคนครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง
3: สามารถนำไปแยกแยะว่าหลักฐานอันไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานอันไหนเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะ
0: โอเคเก่งมากนักเรียนก็คือสามารถจำแนกใช่ไหมครับประเภทของหลักฐานนั่นเองที่วันนี้เราพาจำแนกกันใช่ไหมครับว่าหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชิ้นใดเป็นหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับผมนักเรียนครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนวันนี้นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยุธยากันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ไปแตะเล็กๆนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยุธยานะครับมีอะไรบ้างครับ
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: นั่นเองที่สาย
1: 3
0: สายใช่ไหมครับซึ่งครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับมันส่งผลอะไรกับอยุธยาทำไมอยุธยาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเพราะผลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นเองเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5 เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว้
2: คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะในเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการ

0: ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนเอ๊ะแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: มันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่
1: ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปตอบ

0: ที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ค่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชู
0: ฮาร์ท
1: คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูล่ะ
0: งั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูล้านะแล้วข้อสุดท้าย

0: ของเรานะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละนะถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณผู้ละ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
0: ค
1: ือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
0: เองค่ะ
1: แล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่าน ได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป5มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka. Oh,
1: how much?
2: Oh, no, no, no, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างงี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกป่ะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอ่ะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

คะและที่นี่แหละค่ะที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมีน่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือหนูไม่เห็นเค้าความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ป่ะคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: ที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไร
1: น
0: ี้
1: นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะใช่
0: เห็นมั้ยคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรบ่งบอกมั้ยคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นนี่ก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์มันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอ่ะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นก
1: ัน
0: เ
1: ราใช่ใช่ค่ะ
0: โหคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์

0: อาจยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะพี่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่ รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลยจริง
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนอดีตได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: ค่ะน้องมิ้นค่ะเชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดู
0: นะ
1: คะ
0: ลองนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมาเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกประมาณ4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมินได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือเขาพา
0: คือน้องมินสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะลองพร้อมยังคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3เสร็จแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดนี้ไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้สนุกอ่ะน้อยหนักเล่นข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่ลิ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้

0: โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ส่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมทรัพย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพย์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกษาปณ์นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมทรัพย์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: และตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายสงวนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเล่เป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพม
0: ัน
2: เรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอเลทำเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอวัดเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
0: ่
2: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอวัดเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพอมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยรายการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิธวังลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
2: แล้วก็มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็น

0: แถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนนี่ก็จะมี
0: จะใช้วิธีน
1: ี้
0: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
0: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปไปด้วย
0: เขาทำทุกข่าวแหละ
1: อืออ๋อคือข่าว
0: ทำทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงละอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะแล้วไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หน
0: ัง
1: สือพิมพ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะเขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยัง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
1: ยู่
0: ก
1: ับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะหนังสือ
1: จ
0: ดหมายเหตุแล้วจริงๆมันคือ
1: The Bangkok
0: The Bangkok Recorder เนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้นี่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริ ง
0: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแบบนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซนี่เลยฮะ
1: oh.
0: ไซนี่เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหน
1: อันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหมคะ
0: หมอบรัดเลย์
1: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเล่มแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกศรกุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆไซส์ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ของจริงเลยครับของกศรกุหลาบเป็นหนังสือใหญ่ๆประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ย
1: ไอ
0: ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ย
1: พวกฝรั่งเศสของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้วก็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมีทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดเ
1: ลยแล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากดแล้วแบบตัวอักษร
0: ขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำใหม่
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติ
0: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างน
0: ั้
1: นเลย
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย
0: ์
1: หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลอง
0: นะฮะอ
1: ยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มี

0: พราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีแล้วเราก็พยายามหานะไม่มีมันทำด้วยไม้ไงมันชำรุดไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทาไปเลย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
2: เชิญครับ

0: ันนี้เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส
0: ์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: อันนี้คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างหรือมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมีแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเจนครับ
1: ค่ะ

0: าจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ
0: ์
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ์อ๋อ
0: นี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัตเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่องเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
0: ะ
1: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะทรงให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค่ะจ
1: ั
0: ดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับเริ่ม
1: มีพระราชนิพนธ์ด้วย
0: แล้วอีกพระองค์นึงนะคะ
1: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
0: ค่ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
0: อ๋อคือถ้าคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้
0: ว่าเป็นพระมหากษัตริย์
1: เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อาสวะพาหุศรีอยุธยา
0: ศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยาก็ทำให้อ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็น
0: ให
1: ้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องตอบกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนก็หาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะ
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว

0: อ๋อตั้งแต่รัชกาลที่6แล้ว
1: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไง
0: ค่ะ
1: ดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตรเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
0: ์
1: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้า
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
0: อ๋อก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่ไหม
0: อ
1: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแคร่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่นะจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสักสองอันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสะดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสักแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสา
0: ะ
1: นะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ.2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์

0: เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับ
1: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้นน
0: ะเหมือนกับคาราโอเกะ
1: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าถ้า
0: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
1: ์
0: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
1: M O R N
0: ใช่ไหม M O R N ขอโทษสายสมอน M O R N สายสมอน
1: เป็นชื่อเพลง
0: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นทะเลศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
1: อ๋อคือยังเหลือ
0: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัสเซนก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลย์เอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลย์เอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
1: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงใหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแกรมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: ใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
0: เจมส์โลสแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อุ้ยอย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดไหว้ด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารจดหมายเหตุเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่าน

0: ภูเขาไฟระเบิดในสมัยร .5 นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเล่เนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเล่ทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: เออสมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ําขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ําแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเล่บอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทําให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเล่ก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: นเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจมันอีกเยอะมากเลย4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี่จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎก

0: พระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิกาน
1: ะฮะ
0: เพราะชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์พิกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
1: นามบัตร
0: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
1: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
0: ใช่บรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งบรรทัดนึงก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
1: เ
0: ห็นไหม
1: เบ
0: ื่อ
1: นะคะ
0: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
1: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
1: ือ
0: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
1: พร้อม
0: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์พกาเนี่ยท่านก็โอ้โหข่าวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภู่สุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1รอ2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
1: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
0: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
1: า
0: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละนะอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
1: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
0: เป็นไทยอังกฤษฮะ
1: คือจนมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
1: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
0: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
1: รู้ไปมาแล้ว
0: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่ามาโรงเรียนมันก็ว่าสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
1: จริงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คนโบราณก็เอาง่ายดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเนี่ย
1: วัดนี้วัดนั้น
0: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้แหละ โรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
1: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
0: นี้เงินดีมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ลุงเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
1: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
0: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษา อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
1: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุ

0: คนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereand made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทาง

0: ธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: อะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติราโซยะตาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ประคองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากอ่ะก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: จ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอกงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันอ่ะนะแต่ว่าก็มีเข้าเล่ากันนะกับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างอ่ะไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละหมดซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นที่จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหจอกแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจัดงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ผม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้เนี่ยรับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพ

0: เทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายๆด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวคนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอ

0: ผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิลๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: ปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านตลาดคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่สายเลยนะที่เขาจับที่ใหม่เนี่ยเขาไม่สายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นป้ารถเมย์สามพงศิษย์เองป
5: ้
4: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
6: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
7: ้กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวเพราะมันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
0: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
7: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
6: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้เหลือcenter of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: รามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000 คน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบ

0: ปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงด้านหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
0: า
1: ะ
0: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
4: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตกในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
2: มาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
6: ่
2: ะ
6: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้น

0: เหลือที่เลยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่ไอเนี่ยยากศึกษาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างต่างเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างต่างเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เลยครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะคะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนเนี่ยแบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆ ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับ

0: บริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
1: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับหรือน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่津波が発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่าเมืองคามากุระ

0: ว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
1: ここはもちろん難しい。それから流されてしまうというのがありますので。
0: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
2: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
0: どこが逃げるところなんですか冬だったり高台だったり
1: この地図の中ではですね、この緑色の四角で、こちらが高台、やや高くなっているところ。
0: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะฮะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นลายหมายถึงลายหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลา
2: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
1: คามากุระで一番その早くに津波が通るというケースを
0: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
2: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
0: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางแนมเพอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับผม
1: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして
0: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
1: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
0: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียน ครับใน1โรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่

0: ที่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000 มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
2: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
3: เฮ้ย
4: 1回を押してください今10回
3: に行って今何話ですか今ここは
4: 今10回に行って
3: 真冬の
4: 6時夕方の午後6時です
0: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลง
5: ยกตัวเดสเปอร์ตมีโอคอสคราไซมา
0: สต้าจ้าโ
6: อ้นี่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
4: บิลの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
0: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับ
4: ここでクイズが出てきます
0: ขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยโอ้ここですねนี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ということはおすんですねเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่น
4: คนตกคาเฟ่นี้มองกลับแต่ก็ได้ใ
0: ส่ในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
6: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
4: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
0: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะ知らないからお願いします いや ไอ้ยาถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
6: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
0: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเปิดขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: มันเรากดเป็นไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่อแตกเนาะ
0: โอเค
4: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
0: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอ้ซีเจนเฉยเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
6: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
7: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะครับตอนนี้มีใครอยู่ข้างในถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
6: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มนะฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
1: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
2: น่ากลัวจังเลยนะคะครู
1: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทําให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
2: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งมั้ยคะ
1: จริงๆไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
2: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
1: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี aftershock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
2: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
1: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
2: ค่ะครู
1: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
2: ได้ค่ะ
1: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่ง

0: เป็นที่วางไส้นั่งมากกว่า 30,000 ลูก
1: จำนวนปริมาณของไส้นั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใด
0: นอกเหนือจากไส้นั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: าบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสทาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีน่านน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในน่านน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยเคาะแคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกระโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าไซนั่งไซนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้าไปช็อต

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: ้นโหนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโหนดข้าวและตาลตโหนดกาโดยตาลตโหนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโหนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโหนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโหนดข้าวในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทร์ขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโหนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่า

0: เป็นเครื่องหมายขีดแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากด่านตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์มาเป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆละในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
1: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสทิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมาลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ารังนกก่อ4ก่อ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานตามเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้ใช้อะไรต่างๆเลยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีฝาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: ทะเลน้อยเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลอง3สายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้ผัดผ่าไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง

0: ตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกนะที่เดือนนี้เด็กปัจจุบันนี้ไม่รู้จักแล้วปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
1: เล่น้อยแต่ก้อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งพอมาในยุคนี้มันเปลี่ยนไปไหมทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นสินจากมหานาที
1: แอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำ

0: ประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้
1: บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
2: ด้านหลังตรงนี้นะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปถอนกระจูดใช่ไหมไปถอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติในปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มทันทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันเจ็ดเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบรุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมา100ปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุณก็มาหน้าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกทิพลูกเด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่อง

0: จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืน
1: เพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
2: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
3: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วัดพระพายหลวงมีเจดีย์องค์หนึ่งแตกต่างเจดีย์ทั่วไปที่ในเมืองสุโขทัยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของวัดระหว่างวิหารและมณฑปลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นขึ้นไปแต่ละด้านและแต่ละชั้นประดับด้วยแถวพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ชั้นลักษณะเจดีย์ที่มีการออกแบบเช่นนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ก่อนแล้วในศิลปะลังกาและศิลปะหริพุนชัยและในสมัยหลังสุดนั้นพบว่ามีการพอกอิฐปิดทับซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อทำเป็นฐานแบนเรียบแบบฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อนชั้นกันขึ้นไปพิจารณาแล้วเจดีย์องค์นี้ในสมัยหลังสุดน่าจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เป็นทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั่นเอง
2: จะไปไหนน่ะ
3: ฮะเอ้ยขอโทษครับคืออิดอยากไปดูพระองค์นั้นนะครับ
2: เฮ้ยหลานไม่ควรจะเดินไปบนกองอิดมันเป็นการทำลายหลักฐานในอดีตควรจะเดินบนพื้นแบบนี้มาเดินตามปู่มา
3: ครับคุณปู่เอ๊ะเอาก้อนอิดมาปิดทับแบบเนี้ยท่านก็หายใจไม่ออกสิคะคุณปู
2: ่ปู่คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคงจะสร้างให้เห็นเต็มองค์นั่นแหละแต่คติความเชื่อในสมัยต่อมาอาจจะเปลี่ยนไปพอบูรณะใหม่ก็เลยก่ออิฐปิดทับองค์พระเอาไว้เพื่อให้ได้รูปแบบเจดีย์ตามที่ต้องการ
3: แล้วทำไมองค์นั้นถึงไม่เดินล่ะครับคุณปู
2: ่อ๋อนั่นน่ะกรมศิลปากรรื้อออกเองเอาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษายังไงล่ะ
3: อ๋อครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า สมเด็จพระเทพราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเทพราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ

0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอเป็นยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: กันแก้วไปเร็วไปก่อนนะคะขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: ผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเป็นไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วถ้าเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
4: แวบ
3: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
6: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึ๊บ
5: เ
0: ฮ้ยฮึ๊บงมงมงมงมงมงมง
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
5: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
0: ้ฮึบ
1: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
4: อร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
5: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
5: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
5: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
5: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
5: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3

0: มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้เฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทง

ผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

0: รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: La charge off by Lee.
1: Lee. They're full, yeah.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยู

0: และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนเกรียงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยตับเชื้อประสาทเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสูตรเราคู่คู่พอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คู่ชีพคู่ชีพเดี๋ยวนี้ปลาลอบีลอตอเดปัสสุบัดโดสับบัดโดวิดาปลาลอบเบย์นี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุด้านในมาลุระเลือตะครอบโลบุเลือตะเพชรปุ่นีมาอาถอยมันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้ละเวปตะเพชรปตะอุตาแค่นี้นี่อันนับเป้าเวลาปตะอุตาลอติดูท้อเดือดดูบันเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้นี่ปตะบายุดูท้อคนนี้ปะบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนี่มันนับเป้าเลือสายนี่ปะอากาศนับเป้าเลือสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่จันชิคกี้ตอนนี้ปะสายเลือปะเตะตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตับเชื้อนี่ปกติประตูตะขาดีเลยลูกเล็กจ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูตรตัดเลือดปกติตะก้อวีลักษณ์นี่ปกติซีซีมีมีเราจะตุ่นนอร์บลาวาตุ่นนอร์บลาวาเราดูแล้วเวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ข้อเลือดตับประตูตะขาเราจะอุดซีบ้าตุ่นถั่วบ้าวีเดอร์ตับบลูเลือดเพื่อกันยอดพวกก็เราจะตุ่นนอร์ขาบ้าแล้วคนนี้เนี่ยตะขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลือดสิ่งนอร์ขาบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะปูกระตาสักแค่ละก็เจอละสารเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเต้นกันเนี่ยปกติประตูดักขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณนี่ละตัดล้อเลือไปยอสูโอจ้าล้อเนี่ยอันหอดีคุณได้ตัดล้อเลือไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมากี่เท่าไหร่ดีสารเลือกตัวสารเลือกขัดชุนยาตัดพิรามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อถ้าเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยละตัดล้อตัวน้อเฮียอันหอตัดล้อตัวน้อมากี่เท่าตัดล้อตัวน้อมาดูเท่าไหร่อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ดัดจีเวดับเพลินดักมาวดัดดับจีดักขาดแล้วดับจีดักขาดก็เกิดเปลือกอวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีจะผ่าบะเคยถอดตัวดัดจันทร์เป็นบางมาเทสที่ผ่าเอาไว้ดัดแล้วมีเวลาดักบัดดิโอเอาไว้ดัดดักตัวดักต้อดับเลินและดับจีดักขาดแล้วนี่เนี่ยตรงนี้ประกอบดักบัดชื่อซาลาบุสก็ที่อากันเดินแค่เขาหลอกตาแล้วก็แค่หนึ่งพอบวกบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ตัวดัดจันทร์ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสังเกตคิดว่าเลือดเนี่ยต่อไปในด้านการในนี้ประมาณที่นี่ดีกว่าคนนี้ดอกเลือดมันก็เลือดครอบลูกกระดาษสู้เหมือนกันคนนี้ครอบลูกดีเลยมันก็บาดเวรหลุดดีเวรได้
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้ความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูแลเลือกลัวลบดีดูแค่นี้ดูแลมึกลัวกว่าดูแลตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกคุณแม่คนนี้เนี่ยลบดีเดี๋ยวลบดีดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขาเลือกลู่ที่ตาทุ

0: hor ko thale pa ba khu se nya a a wi ma de pa do pa sa ka se ka ni lo mo
1: la hi ni ta lo le plo bu ni ka he ni lo khe
2: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดดในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยมีหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดวาร์ดและพวกแกกุญแจกลุ่นเนี่ยพวกปัจจุบันดาตาดูทายาดอบาคาร่าตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเนี่ยติญญาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอมีมาเวเนี่ยเอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีบุนิกสีอาร์ล้อคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอเคดูกิพวาเลที่รู้ก็เตะแล้วปกสิกตัวถ้าดอเลสนอคุมยิมิเตล่าอากิตปานีกุริสกอลโนเป็นมิเตล่าอากิตปาฮานีอากเวตัดดูทายานาเกตุโอเลเลไปที่ลอกอบานอ่ะปตุมิสิโบนาเกตีกิชาลออาร์ดูปิโอปโดเนอาเวมิเตแบบพูดเตปลาเลกับปตุตาคาร์ลอติลอเซเนยิทิเลอากิลอมอนาเกเป็นมีความคิดเลือกปกปนาละและปกุยละสบาอุจิแพ้เอเสียถัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากันย่อตุนเนบะภาษาตนาเกเอาไว้ที่ทุนีเวลาเสาร์ต่อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนีเวลาเสาร์ต่อเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวาตาดอทุนีเสาร์ต่อเลยตอกิตอตนวยตอบัวเวเนดอเอาไว้มาเนกิเวดาปวยกญอติพาลอปยอปโดเมซโมบาพวยดินิเซบลดอลคินิเตเนียตอบัวเมทูเวตาเซอตอดินิแพเวติทูดาเซอตอดียาคานิปวยกญอติพาเปมิโตกเตกตอบาปตาบานิยิทีเลปวยกญอกลุดปกลอมหาเวลอมอยิทีดินิเอาเวเนดิปเตเลตดูตินิทาตาลเอาไว้ถ้าสู้ไว้ที่พับอ่ะเนาะปุ้ยกุญแจกลุ่นเนี่ยเป็นไม่ติดยาหรอแต่แล้วเป็นไม่เป็นกุญแจกลุ่นเนี่ยมั้งเป็นไม่กุญแจเสือกเสือมาแล้วแต่ก็แล้วเป็นหลบกุญแจปิดตัวเนี่ยเอาไว้ดีถ้าเที่ยวดาวาตัวเนี่ยไปย้อนกลุ่นเนี่ยไปดูเอาคนนั้นแล้วมั้งส
2: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนเพื่อดูตัวเพื่อไม่ได้ชุดแล้วยืดถือข้อสีบริลล์แล้วโดยแบกเกย์ตัดเด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวแล้วนุตัดชอตเลี้ยวตอนนี้เกย์ที่เราอะไรเกย์เต็มตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงล้อมขับรถเลี้ยวเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกย์กว่าที่เราเกย์เต็มพลาดพลาดชีล้อแล้วมันเกย์บริบาร์พลายอีล้อตาโอเกตีเท่านี้แบกเกย์เวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาซื้อมือตีบริบาร์เราที่ก็คุ้มนาทีละคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลือกประมาณก็ได้ชุดมันยังหมดเลยเลือกพูดเลือกที่แล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไปเช็คเราตอนนี้ก็ไปคุยติยันเดี๋ยวคนนั้นดีกว่าเลือกกินยาก็เสียดีเมื่อเนี่ยดีไปตอนเลือกพบบาดตัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลือกบากีบาพิลมาดบาเพื่อเราบาราสารส่วนไปตอนเราเลือกปากินยาคนดูได้มาตัดคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ผมมาเสียฟ้าเลือกโอ้แล้วที่ก็เพื่อนเราตัดบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตบลีดตอนนี้เป็นเราเล็บปากเลยเป็นยังเฟสก็เอ็ดเราอมูวัดดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปกเม็กโคนไอรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนอะไรปัญญารีบา
2: เบอร์สัพพานาติเกม
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสาธารณสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ สน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดกันที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: จ้าน้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบปวกก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นี่เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
1: นี่
0: ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
1: นี่ไง
0: อันนี้ก็นูนเนี่ย
1: น
0: ี่ก็นูนเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกน
1: ี้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก ถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เราได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีปุ๊บขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้1เถาใช่มั้ยนี่1เถาน ี่ก็เถา1นี่ก็เถา1นี่ก็เถา1
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่มั้ย
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินน่ะ
1: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่ยังเล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
1: นี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ
0: ้
1: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: นี่โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหร
1: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
0: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ
1: ่
0: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่มันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงน
1: ี้
0: ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ เล็กๆเนี่ยนี่
0: ตุ่มๆนี่น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่ มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไห
1: ม
0: อันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
2: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: นะได้ครับ
0: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนนี
2: ่เนื้อ
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: เขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: ไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าแหละ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบ กรอบกรอบ
2: เขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
0: ันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเลยนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
2: พี่จะใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดรอดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ากะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แคบไล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรุ้นเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวล
1: ู
0: กเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายมันจะกินก็เอาไป
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ล่ะจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM

0: PM2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อีกดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะ
3: นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
5: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
5: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: ขุนเขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะ

0: จากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, P-L-A-N-T, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, S-E-E-D, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N,T-I-O-N Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C-L-E-F-T G-R-A-F-T-I-N-G Cleft Grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออก

0: ไฟและน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออลไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนและภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิต

ราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอาริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

ิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากรุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วย
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจศิลป์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่

ลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างใน

0: ู่แล้วเชียวกระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
0: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
0: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
0: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
0: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ได้
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ

0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
3: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
3: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับ
1: ครับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้
1: ครับ
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล้วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
3: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
3: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การได้ให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ย

0: มันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็คก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว

0: ลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะมันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สเซอร์เคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้

0: เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเตชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน
0: 20 ล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิตอินเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันนี
1: ้ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อันนี้คือเครื่องยนต์

0: ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
0: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ ผม
0: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟปั่นได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
1: ครับผม
0: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบเหล
1: ือ
0: เฟ
1: ือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
0: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อันตรายเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ

0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
0: บ
1: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครอยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดหนึ่งที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในณปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพืชลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราให้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้าๆกันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้ก็จะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับ แล้วก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนวันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้า

ริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

0: ำหรับช่วงสุขภาพพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างล่ะทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่องอวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงลอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่1 นะฮะส่วนนี้คือจุดที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่กึ่งกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับ

0: ท้องครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดน้องตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทําไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคําถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทําให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนียวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคุณที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติ มากขึ้นครับผม
1: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำใส่สำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
2: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำทูบสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมกระเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกะละมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกะละมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือเราก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไม่ได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยโดนแดด เมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองได้ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดขยำให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยค่ะส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับทูบกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชาคีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ
1: วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่าง

0: ไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
2: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการ up skill re skill โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
4: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะ

0: แล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
2: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อฟารฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรม24ยะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่

การพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้ากระบวนการจ้างงาน

0: แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
1: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
0: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บก็เลยเบียดสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ทำให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้เบียดในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทางบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพตอนสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรมปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
5: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิล

0: ูในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
1: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนะการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เบลและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรี ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเลยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันมันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียน ะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็แค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะ

0: ตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์

0: ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E RP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
2: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่า

0: 大改过。
1: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าอ๋อเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
2: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ๋อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีดรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: เมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโอ้ยแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเดือดเจมเนี่ยมันเดือดเจมเนี่ยนะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างและมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง ถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน

0: ี๋ยวอร่อย
1: ครับ
2: เมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

นั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็ววัยเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ

0: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
1: ะ
0: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
1: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๋ไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: เจต้า
1: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

รสชาติความอร่อยที่รออุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

ระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์สีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: ังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมเอ่ยด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะอยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้หรืออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮลอะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้า

0: นี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าห่มค่ะ
1: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าห่มสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าห่มสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็นแพคเกจจิ้งครับตัวนี้นะครับเป็นแพคเกจจิ้งผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ 104,000 ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งครับ
1: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าห่มสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต
4: ่อการขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
1: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสารเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานไม้แกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วย

จากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก

0: aquatic plant. A-Q-U-A-T-I-C. P-L-A-N-T. Aquatic plant. แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ของปูน้องเจียว
3: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: งหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

0: ยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
1: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
3: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

เราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: La Toto va lì. Lì.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ระบายอยู่นี่บําเนี่ยแต่ประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สาธารณสุขสาธารณะคู่ๆพอๆตื่นเลยแต่ประชาชนอันนี้อัลลาอันนี้คู่ชิคู่ชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอดปัสสบาดูวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ประดุจด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถอยมันนับเป็นอาตาคุยคุยคุยคนนี้ละเว่ยประตาประชาชนประตาอุตสาห์แค่นี้นี่อันนับเป็นเวลาประตาอุตสาห์ลอติดดูท้อเดือดดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้นี่ประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนี่มันนับเป็นเลือดไซนี่เนี่ยพระอาการนับเป็นเลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้พอไซเลือดประกาศก็ตะขับประตูก็ละแล้วทำไปเช่นนี้ปกติประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูตรตัดเล็บปกติสก็วิลล่าที่เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตัวนอร์บลาวาตัวนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยตัวอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตัวอยู่ข้อเลยตัวประตูตะขาเราใช้อุดเสียบตัวถั่วบ้าวิลล่าตัวแบบลื้อเลยตัวกันยอพูก็เราจะใช้ตัวนอร์ขาบ้าแล้วคนนี้เนี่ยตัวที่นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอร์ขาบ้าโอ้ก็ตัดสายดีนี่ล่ะพูดก็ตัดสักแค่ละก็เชียวสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยปกติประตูดักขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล้อเลือดไปยอสูโอจ้าล้อเนี่ยอันหดีคุณเนี่ยตัดล้อเลือดไปยอสูตัดเรียนเนี่ยมาเรียนทวายดีสาระเลือดก็ตัดสาระเลือดขัดชุนยาตัดพิรามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ่ะพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบใจเนี่ยล้อมตัดล้อตัวน้อเฮียอันหดตัดล้อตัวน้อมาเรียนทวายตัดล้อตัวน้อมาดูทวายอาจารย์เนี่ย
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์

0: တို့ကတော့ချီလို့ကတဲ့အပတော်နေချီပါတယ်။ဘာမျိုးကလည်းနေပတဲ့ကတော့ချီရတာဖဲလဲတကမာဝဒတာတိတာခ။တော့တပ်တိတခကဘဘလအဝတ်ခနေ။အဝဲတိတခပခေးထလို့တော့တလည်းပမာထွဲတိခအဝဲတာ။ဒါအမြဲဝဲတာ။တပ်ပတိကိုထွဲတာတပ်တတော့တပ်လဲတပ်တိတခအဝဲ။ဒီနေ့အတွင်းလေးဘဘဘတကဘာချူဆာလာပစ်စကတိအကဒါဒါဆက်ဆောလာတာလည်းကဲနေပေါ့ဘုတိကဒီတော့ကဲထွက်တာတာဒီထဘချိပကပုံနဲ့တာပါမစံတာကိတော့လက်တဲ့နေအတော်ကိုနေတတ်တဲ့ခဏနေပမာဝတိနေတာအခုနေတော့လက်ဘကလက်ခပ်လို့ကတော့ဆွမယ်ညာခဏနေခမလာဒီနေသူကဘာဝဲလို့ဒီဝဲတယ်
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าลบที่ดูแค่นี้ดูไปเลยมึกลัวกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขากลัวจีตัดทุดตัดตอนนี้มหากรบาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรบาคุปยอดดุและตัดทุดตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยวันนี้มึงกลัวไปเปลี่ยนดุปกติตอนนี้ซีครอบรู้เลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ย่อตาเรตักเลดีแล้วอุดมึงกลัวกว่านี้ก็หนูรอดูรูดูเบอร์ว่าเด็กก็หนูรอรูเบอร์ว่าเรื่องมึงกลัวว่าเคลจ้าแล้วพอเมื่อสัญญาลอตีเขาเด้อปดอปดอสเดอภาษามิกิปดอบาปสามิกิปบาปาภูมาร์กอดมึงกลัวกว่าเนี่ยอาจจะเนดีแล้วปาภูมาร์กอดให้เลยปบาคุเสียงอ้าวมือมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ปัจจุบันเรื่องนาฬิกาในตาทีนาทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอ้หมอกอบิยอเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ด่าแล้วเพราะว่ากุญแจกลุ่นเนี่ยเพราะก็ประตูไว้ด่าตาดูทายาดอลบาคาเลตาดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอนิติญาเลมาวัดเหนือบ้างมั้งมีมาวันนี้เอาไว้อพวกเอาไว้จะสมุสีบนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุรตะกูดอลแค่ดูกีพัลเลทิรุกเตะแล้วเพื่อสิกตัวถ้าดอลเลสนักคุมมั้งยิมิเตล่าอากิดปานิกฤษกอลโน่ยิมิเตล่าอากิดปานิเนี่ยไอ้เกว่ตาดูทายาหน้าเกตุโอเลเลไปที่ละกอบ้านเนาะประตูมือสีโบนาเกตีกิชาลออดูปิยอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลอติลอเซเนยี่ทีละอุ้ยละมอนาเกเป็นมีความกิเลปุกโคบนาลาและปุกุยละสบาอุจิแพ้เอเซตาดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากุญแจเดินเนบะภาษาตะนาเกအဝဲဒီထူနေဝဲတာဆောက်တော့တော့မဲပျော်သခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆောက်တော့မဲဝဲတာအဝဲစီအပလက်တီဖာလေဟီဝဲတာကလုတ်လီဝါသာတော့ထူဒါဆောက်တော့လဲသခီတော့တနည်းတော့ဘဝဝဲနေတော့အဝဲမန်နေကိဝဲတာပဝဲကညောစီဖာလောအပျော်ပဒိုမေဆမဘာဖူဝဲဒီနေဆပ်လက်တော့လဲခီနီတန်ညာတော့ဘဝဤမေထူဝဲဒါဆောက်တော့ဒီနေဖဲဝဲတီထူဒါဆောက်တော့ဒီရခနဲ့ပဝဲကညောတီဖာပေမီโตกระเตาะบาปตาบานียิทีเลยพวกเองยากหรือดื้อพวกก็ล้อมหายไปล้อมอ๋อยิทีดีนี่เอาไว้เนี่ยดื้อเปิดเตะเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ ta sugu wa tir phaba no o we kinyo kulu ne be me tin ya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se we se de ma ra le ta ga le be lo be kle pe tin da we di ta te do wa tun ne be yo kulu ne be du yo kne lo mo so
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วย

0: นี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแล้วยังถือข้อที่บริลล์มเลยโดยแบกยาตัดเด็กว่าเดี๋ยวถ้าชอบแล้วดูถ้าชอบเลยตอนนี้เกจิเราอะไรเกิดขึ้นตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงล้อมเขาเริ่มเลี้ยวเลยนี่คนนี้เกี่ยวกับเราเกิดขึ้นเพราะเด็กพลาดชีล้อแล้วมันเกิดบริวารพลายอีล้อมถ้าโอกาสดีเท่านี้แต่กี่วันแล้วเราก็เชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาถึงมือตีบอดีรึเปล่าเราชี้ก็คุ้มนะดีรึเปล่าคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพอกมาตะกร้าชุ่มยามมั้งทำอะไรเลยพูดเลยชี้แล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คลอตตากินนี่ก็ไปคุ้มตีอย่างเดียวคุ้มนะดีรึเปล่าเลยกินยาก็เสียดีมือเนี้ยดีเป็ดเอาเลยพอบาดตัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบากี่บาพิลมาดบาเพื่อเราบ้านเราสะสมเพื่อเราได้เลี้ยงปลากินย่อคนดูได้มาได้คุยได้ยาดีดีพอดีพอสามีกับผมมาเสพไปเลยโอ้เราได้ที่ก็เพื่อเราได้สิบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตบลีตัวนี้เพื่อเราเลี้ยงปลากินเลยกินย่อเพื่อสิ่งก็เอ็ดเราอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดด

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโอนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนอะไรพันยาลีบา
2: เบดอสเบดอสสัมพันธ์ที่เกิด
3: ขึ้นที่นี่ครับ

0: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่

0: 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากอ่านซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: เจ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอากงกับรุ่นแม่แม่ก็

0: ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเขาเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตอนแรกเอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาคือเหมือนกับมารับจ้างไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
1: แถวนี้ป่ะ
0: ท่าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละพอซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นจี้จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหเจ็บจากแจกแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
3: เกิน40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้นี่รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแถว
0: บ้านแถวสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ไหนมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียว

0: เทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายๆด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

ว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอ

0: ผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: การปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะที่เขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ที่บ้านตรงหน้าเซเว่นป้ารถเมย์สามโมงสิบเอ๊ะป้าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้

0: การจัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
1: ้กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวก็มันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
2: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
1: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
0: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้เหลือcenter of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างพี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำใหหลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า 5-6,000 คน

ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คน

0: ไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮。
1: 好的，那么温柔，你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่อยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่

0: ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
1: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สตรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทํารูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทําให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสะเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน

0: สร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกัน

0: พอมาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลาหน่อยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาผลส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไปกับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดด นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: มาเลยเราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เคครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะคะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนเนี่ยแบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆ ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอีกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่津波が発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็น แผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณนะครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
3: どこがあの逃げるところなんですか？ハイルだったり、はい、高台だったり。
2: え、この地図の中ではですね、はい、この緑色の四角で、こちらがあの高台、やや高くなっているところ。
3: はい。เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะครับเป็นอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลา
4: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
2: 鎌倉で一番その早くに津波が到達するというケースを
3: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
4: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะสถานการณ์ป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางนายอำเภอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
2: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして
3: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
2: それから備蓄の方は、そうですね。今あの鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
3: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียน

0: ใน1โรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000 มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
1: เห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
2: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
3: เฮ้ย
4: 1回を押してください今10回
3: に行って
4: 今10回に行って 真冬の6時夕方の午後6時です
0: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
5: ยกตัว
0: เดสเซนาร์ตัวโ
6: อนี่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
4: บิลの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
0: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับ
4: ここでクイズが出てきます
0: ก็ดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้ยอ๋อคู่นี่สินี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ตุยกุโดะโอซึนสิเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่น
4: คนตกคาเฟ่นี้มองกันเด็กก็ได้ใ
0: ส่ในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
6: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
4: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
0: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิรานายกะลาโอชิมัสอย่าถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
6: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
0: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: เพราะนั้นเรากดเป็นไปได้เลยนะเพราะว่า

0: ท่อแตกเนาะโอเค
1: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
0: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอ้ซีเจนเฉยเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
2: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
3: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมองใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
2: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มเห็นไหมฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
4: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
5: น่ากลัวจังเลยนะคะครู
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
5: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
4: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
5: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
4: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
5: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
4: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
5: ค่ะครู
4: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
5: ได้ค่ะ
4: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนัก

0: สู้
1: ๆหลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
2: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
2: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
2: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
2: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
2: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
2: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
2: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
2: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
2: ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา

0: ถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้เลยค่ะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2นะคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองล่ะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะ ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูหลาง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูหลา
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชู
0: มินิฮาร์ท
1: คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือ เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้าสา 3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2

0: ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือของ
1: ใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป.5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังคุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: อบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระทิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสทาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานี่ครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้นี่อยู่3ชนิดอันที่1นะครับที่เห็นทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วน

0: ก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือโพงพางโพงพางนี่เสาหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันโพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือโพงพาง
1: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟ

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: ชน์หรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งนม

0: โอดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตะโหนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
1: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตะโหนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะนึงแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นและเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสะทิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปะโอ่งหรือการตั้งปะโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีฝาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมานะในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

น้อยเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่ข้าวเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดังพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมรยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมง

0: ือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงเข้าในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้แต่ปัจจุบันก็จะร้าง
2: ทะเลน้อยตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกน้ำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกนะที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละที่มันปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอะ
3: เล่นน้อยแต่ก้อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่นน้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งพอมาในยุคนี้มันเปลี่ยนไปไหมทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะฮะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลจากมหานาทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน

ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลเนี่ยเราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: อีกหนึ่งความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้จะเอาประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปถอนกระจูดใช่ไหมไปถอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ําจืดเนี่ยปลาดุกน้ําจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงนึงที่น้ําทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ําเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มทันทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันจะเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้คืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบ8ลิ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบ100ปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้ล่ะทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุณก็มาหน้าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกแต่เด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุกมาก

คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อย

0: ถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: การสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืน
0: เพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
2: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
3: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปนะถ้าสิ่งนี้ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: ุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อ

0: แม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันพ่อตัดคอเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
4: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์มีก้น
5: ครั้งหนึ่ง

0: เราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
5: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
5: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเรานี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่

0: มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบันนี่แหละยะขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็เรื่องมะปูปะฝาละก
1: ็งั้นโอแผ่เพล่ะ
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้รับอยู่นี่บําเน่อแต่ประชาชนประสาทเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสู่สารสอดคู่ๆพอ

0: Apa ni ala ni kuci kuci dia ni palobi loto da pasu bado sabado wida palobe ya ni uwe ane ane ni pedu bila ni malu dah le tak kau pelu le tak pasal pun ni maat hawa mana pe ah tak kui kui kui ni dah we peta pasal peta utak ni ni anak pe we dah peta utak lo tidur ho dah duban ni kle ah ho kle bu ah ho aku ni ni peta bayu dur ho aku ni bapa pelu tak ah ho ye dah ten ni. Napoli, sani ni, pak agan Napoli, sani, macam mana? Anu nak kau lek, kik tu cikki, lajang tu cikki tu ni. Pas sani le, perkata tu kau takap tu juga lah. Tapi apa je ni, perkata tu takap di le, aku kelajar le ni, papa lor tak susah tak, belum perkata tu kau. Wih, laki ni, perkata sisi mimi lah dah cakap tu nol belawa, lor dia le, weh tu biju kau dah ni kau ni. Tak ukur le, tak tu dah kalau saya urusi ba, tu urus ba. Kita tak bablu le, kue kenyap pun kau, lalu dah cakap nor kah ba. Aku ni ni tak kini beli ni. Dan lesinya nor kah ba, aku tak tadi ni lah, aku tak tak kelak kecil lah. Sarah le ni ni di tahu itu kau ni, pergi tu dah kah dah pergi mau baklu baklu ni, tata mau minyak ni, tata mau Allah di lalu cakap aku ni dah, dah lalu. Piyasu, oh, dia lalu ni he arah di. Kuda talol le, piyasu ada degi ane magi tau di. Sana le, kota sana le, kacunya tapi dah mah, kacunya tak duda ya aku. Pla, sese proplo jani lama. Talol tu no he arah, talol tu no magi tau, talol tu no madu tau eh, jani.
1: Langjak sab tung sanakan tang kan tahan, nai pun ti doi praman, rau dai put kui tau kap Sipora Seng, rong patan sa pap kering Ken Yu.เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ก็ป่าเราเนี่ยเกลือเนี่ยประมาณว่าเชฟเนี่ยเราทำมาป้านเลยชิลกอดแต่ข้อพยนต์มาเจ็ดก่อนแล้วสำหรับเราเพราะฉะนั้นคิดเราแล้วก็เปรียบเปรียบประมาณนี้เด็กแค่นี้เนี่ยก็กระโดดกว่าชิลกอดแต่ประตูนี้ชิลกอดแต่ปั๊มเนี่ยคนเลยเนี่ยประเทศก่อนเราที่เวลาเพลินแต่ก็มาเวลาดำดีดักค่ะเราดำดีดักค่ะก็เกิดเปลือกอวบคนเนี่ยเอาไว้ตีกับผ้า ก็คุยถอดดีเราจะเลยประมาณมาช่วยที่เขาเอาไว้ได้จะเอาไปไว้ได้จากวัดดีโอช่วยได้จากตัวต่อจากเลือดและจากตัวขาวเนี่ยนี่เดี๋ยวตรงนี้เราก็มาจากวัดชื่อซาลาบุสิกอติอาจจะเดินเข้าสู่อาตาเล็กแค่ในครอบครัวบุตรค่ะนี่เราก็แก้ถอยได้จากดีทับเบอร์ที่ประกอบพวกคนนั้นเดี๋ยวเขาเอาไว้มาสัปดาห์ที่เดียวเลือดเนี่ยต้องมีการติดพันนี้ประมาณวันที่หนึ่งค่ะเอาไปนี่เดียว
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูว่าเรื่องมุกโลกว่าดูเรื่องตาเปิดตาช่วยลูกเบว่าเรื่องตาตกคุณแม่เอาคนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุตาตอนนี้เนี่ยมหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมของคุณพ่อยอดดูและตาทุตาตอนกลัวที่เนี่ยคนนี้มุกโลกว่าเปรียดดูปกติตอนนี้ซีครอบครัวเรื่องมาหน้าเปิดตาเรื่องไปยอดตาเรตักเลดีเลยอุดมมุกโลกกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกว่าเคลียร์จ้าเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลอตีเขาเด็กพอดอพอดอสุดเด็กพอสามีก็พอดอบาปสามีก็พอบาปปาพูมาร์กอเรื่องมุกโลกกว่านี้อาจจะเนื้อดีเลยปาพูมาร์กอเท่เลย ปะบาคุเสียงยาอ้าวมือมาเด้อพอดอภาษากระซิกันนี่เราหมอ
3: ลอยที่นี่ตลอดรอบๆแค่นี้รอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฏการณ์อาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยีตาทีนี่ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่อีนี่เอดอวาดาแล้วปะแวกะยอกะลูนี่ปะกะปะตูเอดาตาดุทายาดอบาคาละตาดุทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนี่ติญญะแลมาวาตินเลยบะหมอมีมาเวนี่อะเวอะปะกะอะเวเตยาสุมิซิโบนี่กะซีอาลอรอโคเนี่ยเวทูรอตะกูดอแค่ดูกิบวาละทิรุกอเตแล้วปะกะซิกโตทาดอออลซอนอคูหมอยิมิเตลาอากิตปาเนกุริสกอลโนปิมิเตลาอากิตปาฮาเนอะเกเวตัดดุทายานาเกตโอเลเลปิติลโกบานโนปิตุมิซิโบนาเกติกชาลออาร์โดปิโยปโดเนอเวมิเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทิเลอกิลอมอนาเกปิมิควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยลาซบาอูจิเพเอเซตัดดุเนอเวအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနေပါဘာသာသနာကေအဝဲစီထူနေဝဲတာဆုတော့တော့မဲဝဲပျော်စုခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆုတော့မဲဝဲတာအဝဲစီအပလက်စ်ဖာလေဟီဝဲတာကလခီဝါသာတော့ထူတာဆုတော့လဲသောခီသောတနွေတော့ပဝဲဝဲနေတော့အဝဲမန်နေကေဝဲတာပဝဲကညောစီဖာလောအာပျော်ပဒိုမေဆမဘဖွေဒီနေဆပ်လဒလခိနီတန်ယာတဘဝေမေထွေတဆောတဒီနေဖဲဝဲတထတာဆောတဒီယာခနဘဝေကညတဖပမီတိုကတေတောဘပတာဘနီယတီလဘဝေကညကလူဒီဘကလောမာရလောမောယတီဒီနေအဝဲနေဒီပတဲလတဒိုတနီထာတာလအဝဲတဆုကဝဲတဖပနောဘဝေကညကလူနေပမီတညာလောတာလပမီဘကညကလူနေမောပေမေကူကလဆောကဆရမာရလတကလည်းပလောပကလပတနေတာဝဲဒီတာတေတော်ဘာသွနေပယောကလူနေပတူရခနလောမိုင်းဆော
1: ဆောဘာမင်းเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ถ้าชอบแล้วนี่แพ้ดีแพ้แพ้ดูตัวแพ้ไม่ได้ชอบแล้วยืดถือข้อที่ไรลำเลยโดยแบกเกย์ตัดเด็กวัวที่เราตัดชอบแล้วดอนตัดชอบเลยตอนนี้เกย์ที่เราอะไรเกย์เต็มตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลำขับรถเลยไปแล้วเลยนี่นะคนนี้เกย์กว่าตลอดเกย์เต็มพลาดพลาดชีลำแล้วมึงเกย์บุ๋ยว่าพลายอีลำตาโอเกตีเท่านี้แบกเกย์เวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งก็ที่เวลาติมือติบุ๋ยที่พลาเราชิคก็คุ้มนาทีละพักคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพอกมาตะกอร่าชุดไม่ยามอ่ะทำเนี่ยเลยเลยพูดเลยชิคแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คเราหลังนี้ก็ไปคือติยันเดี๋ยวคุ้มนาทีละพักเลยกินยาก็เสียเลยมืดไปต่อเลยพบบ้านดอกตาสีบลีดีปากาอุดาคุยยะเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดอกบ้าเพื่อเราบ้านสารส่วนไปต่อได้เลยพอกินยาก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสร็จพาเลยโอ้แล้วที่ก็เปิดตาสิบลีดบ้าปลีบ้าผือมูสิบลีดตอนนี้เปิดตาเลยปุ๊บวางเลยเป็นยังไงเสียก็เออมูมาดีเนี่ยครับ

างโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดด

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทไม่คนรถแห่งน้ำร้อยแห่งชัวร์ลีบามาร์โกนาเดปัญญาลีบา
2: เบอร์สัพพานาติเกม
3: ดีนะครับเมื่อกี้กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบทั้งที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้เถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ

0: างนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะ
0: นี่นะ
1: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะนะเนี่ย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: ไม่เอา
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
0: ใช่
1: ยังเล็กไปอีก
0: ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
0: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
0: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
0: ไม่เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆ

0: ชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี
0: ่โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้ฮ
0: ะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหร
1: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี
0: ่มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันธุ์ต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือตุ๊บเลย
1: ต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
2: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม

0: ต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
0: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
0: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
0: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
0: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
0: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต
0: ้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
0: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
0: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
0: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
0: า
1: ะกินเน
0: า
1: ะ
0: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
0: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
0: ได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนนี
0: ่เนื้อ
1: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
0: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได้
1: อุ้ยเขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
0: ฉะนั้นถึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
1: มียาง
0: แล้วก็ล้างยางมันออก
1: จ
0: ้
1: ะ
0: แล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
1: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: ๆเขายังไม่
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิมเลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี้เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวแล้วก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะนี่เลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ย่ายข้นเน
1: า
0: ะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: ค่ะ
0: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดใจปะ
1: เปิดใจถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามนะเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามัน

0: เดียนยัง
1: เดือดปัดๆๆๆเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: บางทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันอุ้ยจิกุ้งจ
2: ิกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่บ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี
4: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
5: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
6: Delicious
7: ว้าว Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
8: เอมิลี่ชิมเลย
7: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
8: แกะสลัก
7: แกะสลัก
8: มาสวยเลย
7: โอ้สวยมาก
8: อร
7: ่
8: อย
7: หนึ่งสองสามชีส
8: วันลาบ
7: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: ที่ชอบเมนูไหนบ้างคะ

0: าจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมนี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาจากไกด์ดัมนาอย่างพาพายนะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
6: right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมา
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกป่ะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาฉงนเรื่องอะไรมิ้นฉงนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมีน่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ

0: หนูไม่เห็นเขาความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไรนี่นะ
1: คะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซ
0: ึ่
1: งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเด
1: ิน
0: วนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นกันเราเป็นยุบใช่มั้ยคะค่ะคือต้องหนักมากอะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่ รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลย
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: ค่ะน้องมิ้นค่ะเชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
0: ลองแล้วนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกให้น้องมินได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือ หัวเขาพัง
0: คือน้องมินสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะๆเพราะงั้นคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3เอ๊ะโอ้โหเห็นแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงบายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้สนุกอ่ะตอนหนักเล็กข้างในพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุสภาได้ไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารักษ์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีงบประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ส่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมทรัพย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพย์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกระสาบนะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมทรัพย์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: ติ๊กต็อกพี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณผู้มีพระคุณวันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: และตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นท์มาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์

0: บับแรกเนี่ยนะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลเป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์ดเดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
1: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
0: เล่มแรกเลยทีนี้หมอบัตเลทำเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอบัตเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
1: ่
0: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
1: คือเล่มแรกที่หมอบัตเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
0: เป็นภาษาไทย
1: อ๋อเป็นภาษาไทย
0: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพูดมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยและการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
1: อันนี้คือของเราเอง
0: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
1: แบบ
0: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
1: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
0: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
1: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษว่างลำพู
0: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
1: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
0: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
0: แล้วก็มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
0: ใช้วิธีน
1: ี้
0: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
0: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลย
0: ต้อง
1: ถ่
0: ายรูปด้วยเขาทำทุกข่าวแหละ
1: คือข่าว
0: ทำทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์นึงคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
1: ้
0: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวก็เอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ือ
1: พ
0: ิ
1: มพ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะเขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยัง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
1: ย
0: ู่กับแท่น
1: ควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมาย
0: เหตุแล้วจริงๆมันคือ
1: The
0: Bangkok Recorder เนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้ไม่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริง
0: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซส์นี้เลยฮะไซส์นี้เลยมีประมาณ8หน้า สองคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอ
1: ันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหม
0: หมอบรัดเลย์
1: เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเรื่องแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆไซส์ของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือยาวประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกด้วยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
1: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้วมัน
0: ก
1: ็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดเลยฮะ
1: แล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากด
0: แ
1: ล
0: ้
1: วแ
0: บบตัวอักษรขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไ
0: หมบางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่า
0: บางทีตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้นเลย
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีแล้วเราก็พยายามหานะไม่
1: ม
0: ีมันทำด้วยไม้ไงมันก็ชำรุดไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทำไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: ันนี้เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส
0: ์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวเนี้ยมันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: อันนี้คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบจริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างเนี่ยมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมินแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเจนครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรพอวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ์อ๋อ
0: นี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัณฑเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่องเก
0: ี่
1: ยวกับศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าโรงพิมพ์หลวงโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะส่งให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค
1: ่
0: ะจัดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
1: นักสืบเลย
0: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
1: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
0: ค่ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
0: อ๋อคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินเนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู
0: ้
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นพระมหากษัตริย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
0: ศรีอยุธยา
1: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องบอกกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะว่า
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี่เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่รัชกาลที่
1: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยคือการสร้างชาวที่ไตในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
0: ์
1: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้า
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
0: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่ไหม
0: อ
1: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พระดิศัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แม็กฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น จึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแม็กฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแคร่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ีความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่นะจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสัก2อันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือเราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสา
0: ะ
1: นะฮะพับไปพับมาหรือใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำๆทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนา มาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับิก
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้น
1: นะเหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะอ่าน
1: อ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า SAISAMORN เพลงสายสมอน
0: MORN ส
1: ิ MORN ขอโทษ
0: สายสมอน
1: MORN สายสมอน
0: เป็นชื่อเพลง
1: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสสันนะฮะแอนยัสสันเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสสันถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์

0: แอนแจ็คสันนี่ก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลย์เอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลย์เอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร
1: ์ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนแจ็คสันเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลย์ก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้พิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแกรมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่เอง
0: เจมส์โลสแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลย์นี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลย์นี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดไหว้ทุกคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลย์เนี่ยตีพิมพ์นะพงศวดานเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์เดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์เดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์เดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอคะ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลย์ทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลย์บอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลย์ก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3 แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: วนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย์
1: ลงใจมันอีกเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็น เหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวร
0: นะตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวๆล้อมรอบวัดพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ผกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ผกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวน
0: ะฮะ
1: ใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะอักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราแล้วก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็น
0: ไ
1: หม
0: เบื่อนะคะ
1: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ผกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรพงศ์สุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1ร2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละหนาอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือจะมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณ
0: อย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: รู้ไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: เออจริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีฮะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยโอ้เงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ฟ
1: ื้
0: นฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษา อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงเรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มหนึ่งนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้สงวนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือFacebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: 2022ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ผัดแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชน

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตางค์ไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าว
1: ข้าว
0: ที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองแม่

0: อ้องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
1: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
2: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีดรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: เมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ฮ่องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติมากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดว่า

0: จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่กว่าเกลือหน่อย ลองดูโหแต่ร้อนมากเลย โหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีกันเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจำเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: ผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ย
4: เนื่องจาก

0: ว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
1: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับปุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังค์จัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงพรมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางโขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศนี่ฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชี

0: จากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุบเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุบไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: นอน
1: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

อร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
4: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: วัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดฮะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปสียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขามีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะของอำเภอกุมพินังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยเบียดสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้เบียดในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้เบียดออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบเป็นสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบอมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจตนะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บ

ื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่

0: ที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
1: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
1: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรา1 2 3
0: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
0: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
1: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บิลาทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดค่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำใ

0: แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นนะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่า นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถ ปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนาม คนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา14 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประคองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเรื่องตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรนทุรายเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: จ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอกงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันหรอกนะแต่ว่าก็มีเข้าเล่ากันนะกับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างอ่ะไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละหมดซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นที่จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหเจ็บจากจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี้นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ผม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้เนี่ยรับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะงั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้ที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: ทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในช่วงนั้นอะไรทำนองนี้เมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายๆด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในบทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำในขณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: โครงการปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทพื้นการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะที่เขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นป้าเมย์สามพงศิษย์เองป
0: ้
4: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้

0: การจัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได้
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักของตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวเพราะมันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
2: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
1: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมี

คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อย3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000 คน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธ

0: มวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากนะ